0: ี่ยดีไหมเออสัมมาทิฏฐิของพระอาเสขาบุคคลนี่มันสบายนะแล้วหลังจากนั้นมันจะเรียนอะไรมันก็เรียนด้วยความสบายคือมันเรียนแบบไม่ได้เอาอะไรมันเรียนแบบสบายๆมันเรียนเพราะมันป้องกันสมองเป็นอัลไซเมอร์เท่านั้นเองเพราะถ้ามันไม่ยอมเรียนอะไรเนี่ยมันจะเป็นอัลไซเมอร์มันจะไม่จำอะไรมันต้องฝึกให้มันจำโน่นจำนี่นะมันแก่แล้วมันไม่จำจริงๆนะเธอเนี่ยฉันอายุ60ฉันเพิ่งรู้โอ้โหเพราะนั้นเธออย่าไปหวังนะผู้ชายคนไหนจะรักเธอนี่ลอนดอนเนี่ย60นี่มันลืมมัดไปเถอะฉันเนี่ยนึกหน้าคนที่ฉันรักไม่ได้เลยฉันเคยหลงรักใครนึกหน้ามันไม่ออกเลยนึกยังไงก็นึกไม่ออกขำมากเลยมันลืมอย่างอื่นไม่เป็นไรมันอย่าลืมนิพพานก็แล้วกันเนี่ยต้องจำนิพพานให้ได้อ๋อพวกเธอน่าจะท่องอันหนึ่งที่สั้นๆนันทิสมุทธิยาทุกขะสมุทโยนันทินิโรธาทุกขะนิโรโทประโยคนี้อยู่ในพระสูตรไหนมูลปริยายสูตรที่พุทธเจ้าสอนว่าถึงเธอจะรู้ยิ่งในพระนิพพานว่าเป็นพระนิพพานแต่เธอก็อย่าสำคัญมั่นหมายในนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายในนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายนอกนิพพานอย่าสำคัญมั่นหมายว่านิพพานของฉันและอย่าเพลิดเพลินยิ่งในนิพพานเพราะความเพลิดเพลินเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าความเพลิดเพลินดับทุกข์ก็ดับมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงบ่อยๆนะโดยเฉพาะความไม่หลงเนี่ยก็คืออย่าไปหลงเลยเวลาหลงทีไรก็เอาขันห้ามายึดเธอนึกภาพตลกไหมเหมือนคนตาบอดอะมันหลงอะมันก็เอานี่มายึดเอานี่มายึดมันก็เยอะเยอะไปหมดเลยแล้วเองจะบรรลุนิพพานได้อย่างง่ายใช่ไหมมันต้องสลัดคืน
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
3: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
3: ใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
5: มีความปลอดภัย
6: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
5: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองคารักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการที่ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
6: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป2ถึง3สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
8: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงใน พื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
7: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองสกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์จะอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racingที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8 ในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Generation R.
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเ

0: Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
1: X Plusคุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุ

0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3 ก๊ก 3 ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: เรายังพบเพื่อนเจ้าเมธกับผู้หญิงสาวมาวิ่งเล่นกันแถวเนี้ยแล้วก็มานั่งจู๋จี๋กันที่ตอไม้มันเหมือนไม่ใช่คนน่ะเวลาวิ่งหรือเวลาเดินน่ะเหมือนตีนมันไม่ติดดินอย่างนั้นน่ะเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเราไม่เคยเห็นเอ๊ะมันแปลกแปลกยังไม่น่าเชื่อ
2: เองยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องผีอย่างที่เราเคยเจอมาแล้วอีกเหรอวะ
3: ลูกเองต้องเข้าใจนะเว้ยแล้วน่ะเกิดแถวนี
2: ้รู้แล้วพูดอยู่
3: นี่10ครั้งแล้วแล้วก็หากินอยู่แถวนี้ถ้าหากว่ามันมีเรื่องผีเกิดขึ้นผีอีกแล้วเห็นไหมทำไมเราไม่ได้ยินใครก็พูดกันเรื่องมันเลยละวะฮะ
2: คนแถวนี้มันไม่กล้าพูดเป็นไปได้ไหมวะ
3: ก็ถ้ามีเรื่องแบบนั้นมันต้องพูดกันแซดไปหน่อยสิ
2: ไม่ใช่เองกับข้าเนี่ยพูดอยู่เนี่ยแหละไอ้นั่นก็ไม่รู้เหตุผลของมันนะข้าไม่รู้หรอกทำไมถึงไม่มีใครกล้าพูด
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวพูดไปแล้วเป็นอันตรายกับคนพูดและครอบครัวของมันทุกคนจึงปิดปากเงียบ
3: แล้วทำไมไอ้เขียวมันไม่กลัว
1: มันจำเป็นต้องมาทำพิธีอะไรบางอย่างที่นี่มันยังแห่กันมาตั้ง4คนจะสังเกตได้ว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยมันอาจจะมาขนขอเข้ามาก็ได้นะแม้แต่อีเมธกับเพื่อนรวมทั้งเจ้าบักขำยังไม่กล้าอยู่ที่บ้านต้องหลบไปกันหมดถ้าไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเองคิดว่ามันจะต้องมาทำอะไรพิลึกแถวนี้ไหมฮะ
2: หนำซ้ำนะเราย่องตามมันไปติดมันหายไปได้ยังไงเราพบในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะพบถ้ามันไม่มีเรื่องผีสางแล้วมันจะมีเหตุแบบนี้หรอวะแกนเองลองคิดดีๆนะ

0: นี
1: ่ข้ามาคิดๆดูแล้วนะคิดกันอยู่เนี่ยเองกับข้าเนี่ยสามคนเนี่ยคิดกันจนหัวงอก็ไม่จบ
2: นั่นน่ะสิคิดจนปวดหัว
1: มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะเกิดเรื่องผีสางบ้าบอคอโป่งขึ้นมาแม้ว่าคนแถวนี้นี่จะเกิดความกลัวจนเย็นค่ำไม่กล้าออกเดินกันถึงมันจะผิดกันยังไงมันก็ยากที่จะปิดกันมิด
0: เอาถ้าอย่างนั้นเองคิดว่าภาพต่างๆที่เราเห็นแปลกประหลาดนั่นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสายตาหลอกตัวเองเหรอในเมื่อเราเห็นเหมือนกันทั้งสามคนหรือว่าสายตาของเราทั้งสามคนใช้อะไรไม่ได้เลย
1: ข้าก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันวอย
2: แม่คิดอีกแล้วอุ้ยคิดอะไรคิดกันหนาแถวนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างโดยเฉพาะไอ้ตอไม้ใหญ่ต้นนี
1: ้นี่เราเห็นกันมานานแล้วนะไอ้ตอไม้ต้นนี้นะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆกันนะ
2: แต่ตอนนี้มันแปลกๆเอ็งเห็นมั้ยล่ะ
1: เอ็งหมายถึงมันคล้ายกับมีร่องรอยคนมาขุดจนเป็นหลุมใช่มั้ยล่ะ
2: เออมันมาขุดกันทำไม
1: เ
2: อหรือว่าต้องการเอาตอไม้ขึ้นมาให้หมด
1: มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเว้ย
2: นี่ถ้ามีการขุดแล้วนะ
1: เออ
2: ต้องมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นไม่งั้นน่ะไอ้เขียวคงไม่มาจุดธูปเทียนบูชาหาวิมานหรอก
1: ตอไม้นี่มีผีอย่างนั้นเหรอวะ
0: เออเองชักคิดเข้าท่าแล้วไอ้แก่น
1: เอ
0: ๊ะไอ้คนขุดถ้าไม่ใช่ตะเขียวอาจจะเป็นไอ้เมธกับพวกแล้วเกิดเหตุที่ไม่ดีขึ้นเลยให้ไอ้เขียวมาทำพิธีในตอนค่ำๆแต่พวกมันเองก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องรีบหนีไปให้พ้นแล้วเราก็เจอเอาอย่างจังเลยเห็นไหมเล่าเพื่อนมันอาจจะถูกผีหักคอไปแล้วก็ได้นะ
2: ไอ้คนที่เราเห็นวิ่งกับผู้หญิง
0: เฮ้ยผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นนางผีตอไม้นี่ก็ได้นะ
1: เออนี่เอางี้เว้ย
2: เอาไงวะ
1: ย่องเข้าไปที่บ้านไอ้เมธอีกทีนึงแล้วก็ดูสิว่าตอนนี้มีใครอยู่ในบ้านบ้างไหมแล้วพวกผู้หญิงล่ะมันพูดอะไรกันบ้างหรือเปล่า
0: เอาวะให้มันเห็นดำเห็นแดงกันไปเลย
1: ใช่
0: หรือเองว่าไงคม
2: ถ้าวิวิเป็นวันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยั่นวะ
1: นะถ้าอย่างนั้นไปเว้ยอย่ารอช้า
2: แล้วรถเราล่ะ
1: อ้าวเอาซุกไว้แถวนี้แล้วค่อยกลับมาเอา
0: เฮ้ย
1: อะไร
0: ยังไงก็ห่างๆตอไม้หน่อยเถอะนะ
2: ตอไม
0: ้ถ้าเกิดมามืดๆค่ำๆใครมาวิ่งตีนไม่ติดดินอีกแล้วก็คงบ้าแน่เลย

0: คนกันมาตั้งครึ่งคอนมื้อบ่มีวี่แววเลยไม่ได้ขี่หนูขี่แมงสาบเอ้าเอีย
1: นี่น่ะค้นหาตำรานะข้ากำลังค้นเนี่ยค้นไปค้นมาน่ะตกเลยเห็นมั้ย
0: อืม
1: ไม่ได้ค้นหาขี้แมงสาบขี้หนูนะเว้ยไอ้เวน
0: อ้าวอ้าวถึงจังสั่นก็ตามนะครับมันต้องเกี่ยวของกันตี
1: มันเกี่ยวยังไงกันวะ
0: ก็หนูมันแทะแมลงสาบตกดังปึ้งบางทันน่ะมันกินหนังสือตำราแต่มันก็ต้องขี่ไว้เป็นอนุสรณ์ให้ดูต่างหน้า
1: ถ้าก
0: ินแล้วบ่ขี่ก็จุกในตายเท่านั้นล่ะครับหนู
1: อ๋อมันเอาไว้ดูต่างหน้าเองงั้นเหรอ
0: โอ้แม่นเนาะ
1: มันไม่จําเป็นต้องขี่แถวนี้ก็ได้โว้ยแม้ไปขี่ที่อื่นไม่ได้หรือยังไงเฉพาะเจาะจงจะต้องมาขี่ตรงนี
0: ้อ้าวพวกมันมีปัญญาคิดจังคนติล่ะมันกินไปขี่ไปทายไปมันก็ต้องมีร่องรอยให้เห็นแน่คือวัวคือควายจักบ
1: ออ๋องูควาย
0: ครับ
1: หุ้ยคุยกับเองนี่ค่ะเข้าใจยากว่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: ค่ะมันคนอวัยวะเบื้องก็คําก็แหมคันอวัยวะเบื้องตามโว้ย
2: จะทะเลาะกับลูกขี่หาอะไรวะฮะ
0: บ่ได้ทะเลาะผมออกควมเห็น
2: แปลว่าไม่เห็นด้วยว่าจะมีตำราซุกซ่อนอยู่แถวนี
0: ้ก็คนมาจนทั่วแล้วถ้ามีก็ต้องครบนี่แสดงว่าบ่มีเอผมว่าแม่ของพี่เมธนี่คงสิเอาใส่โล่งศพเผาไปน้ำหรือไม่ก็ให้ไผไปแล้วเพราะเท่าที่เห็นก็มีแต่พวกหนังสืออ่านเล่นหรือไม่ก็หนังสือเฮียนเก่าๆของพี่เมธเท่านั้นนี่ครับ
2: ก็พูดเท่านั้นก็น่าจะจบเรื่องได้พี่ถีกันยายต้อง8กิโล10กิโล
0: โอ้ยเถียงแก้เมื่อยเถียงยืดเรื่องหูจักบ
2: ่ยิ่งเถียงก็ยิ่งเหนื่อยกว่าละมั้งแต่ที่แน่ๆนะมันไม่มีวี่แววเลยว่ะ
3: เราเห็นคุณค่าของตำราพวกนี้เอาเมื่อทุกอย่างกำลังจะสลายไปละ
1: ถ้าข้ารู้ว่าแม่เองไม่ชอบนะข้าก็คงจะมาขอตำราเอาไปตั้งแต่ตอนพ่อเองตายป่านนี้ข้าคงศึกษาจบนี่เป็นอาเจียนไปแล้วเอ้ยนี่เป็นอาจารย์ไปแล้ว
0: ตามตำราเขาว่าปลาหมอมักตายเพราะปาก
2: หมายความว่ายังไงอะปะคำ
0: ก็ปลาหมอตายเพราะปากคือจังหมองูตายเพราะงูชาลุ่งเขียวเป็นหมอผีมั่นกา
1: เออแล้วยังไงแล้วยังไงฮะ
0: ก็ลองคิดดูเถอะว่าสิเป็นจังไดปลาหมอตายเพราะปากหมองูตายเพราะงูแขกตายเพราะเงินกู้แล้วหมอผียังลุ่งเขียวมั่น
1: พูดบ้าๆนะไอ้เวรนี่เล่นยานเปรี้ยง
0: เอา
1: ปากลึกตะก้นวะเนี่ยที่พูดเนี่ยฮะเอาซะดีมั้ย
0: เดี๋ยวลุ่งเดี๋ยวกับที่ลุ่งเขียวมีอายุยืนมาจนปานนี้ทั้งที่กินเหล่าง้ําเงอะเพราะบ่ได้เป็นหมอผีใช่บ่เล่
1: า
0: ล่องได้ตำราไปแล้วตั้งตัวเป็นหมอผีลุ่งเขียวก็สิมีโอกาสอ้าปากด่าบักคําเวลานี้บ่
4: บ่มีโอกาสแท้
5: กำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
6: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เป็นอันเสื้อได้แล้วว่าบ่มีตำราของพ่อพี่เมียอยู่แน่นอนเลยครับ
1: ลุงเขียวเลยหมดสิเป็นอาจารย
2: ์มึงก็เช็ดได้มึงไงหรอกวะตำราตำราเก่าๆดีๆนี่มักจะสูญหายไปเพราะไอ้แบบนี้เองไง
3: ก็ดีอย่างประคำว่านะไม่งั้นลุงเขียวเป็นหมอผีอาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกับเราในเวลาเนี้ย
2: บอกตรงๆว่าถึงข้าจะได้ตำราเอาไว้ในครอบครองนะข้าก็คงจะเป็นไอ้เขียวขี้เมามากกว่าอาเจียนหรือว่าหมอผีเด้อวะ
1: ทำไม
2: อ้าวก็ยิ่งแคบมาสิคิดว่าคงพอๆกับแม่เองแหละ
1: ไม่ย้ายลงเป็นหมอผี
0: โอ้ยคงบ่ผิดแน่นอนครับเหมือนผีสิหลอกไปอยู่กับผี
3: เรื่องอื่นนะยังพอว่าแต่ว่าเรื่องวุฒิล่ะจะทำกันยังไงดีวะเนี่ยฮะเราไม่อยากเสียวุฒิไปใช่ไหม
1: แน่นอน
0: ลุงผมมีทางซอยผีวุฒิแกบ
2: ่แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ลิขิตมาแล้วว่าเรื่องมันจะต้องเป็นไปแบบนี้ทำให้ข้านี่แม้ว่าจะยืมตำรามาเพื่อแก้ไขก็ไม่สามารถที่จะหาตำราได้พบ
3: โถเอ้ยวุฒิฉันพยายามช่วยแกเต็มที่แล้วนะแต่จบปัญญาจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอกาสของแกสั้นลงสั้นลงทุกวัน
1: ลุงเห็นว่าจะมีหมอไหนบ้างไหมที่พอจะช่วยยวุฒิได้บ้างเนี่ยฮะ
2: ถ้าเขาเป็นคู่กันแล้วหมอไหนก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
0: อีแบบนี้มันต้องปรงแล้วพี่แม้แต่ผีวุฒิก็ยังบอกอีหยังมันสิเกิดแล้วก็ต้องเกิดถ้ายังบ่ถึงเวลาอีหยังก็มาพรากเอาผีวุฒิไปว่าได้แม่นบ่ลุง
2: เออใช่แล้ว
3: ไม่น่าเลยถ้าเรารู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราคงไม่พาวุฒิมาเที่ยวที่นี
0: ่จ
3: นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น
0: กรรม
2: เออพอเดชนี่เองต้องรู้นะคนเราน่ะลองถูกลิขิตมาแล้วยังไงเสียแล้วมันก็ฝืนลิขิตนั้นไปไม่ได้พูดง่ายๆน่ะเขาขีดทางชีวิตเอาไว้แล้วใครมันก็ฝืนไปไม่ได้เขาจะให้เป็นเศรษฐีมันก็ต้องเป็นเขาจะให้เป็นขี้ข้ามันก็ต้องเป็นเป็นกรรมกรมันก็ต้องเป็นคิดดูสิแล้วจู่ๆแม่ราตรีเนี่ยหลุดออกมาจากขวดเพราะไอ้เจ้าบักหำทั้งที่มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแค่วันสองวันเท่านั้นแหละพอเดย์ก็พอวุฒิน่ะแล้วก็แม่บุ๋มแม่วิกกี้ก็เดินทางมาถึงที่นี่เห็นไหมล่ะประเอิญกันดีอะไรอะไรก็เห็นไหมว่าทุกอย่างนี่มันประสานกันพอดีไปหมดดีนะที่ตัวพ่อเดชตัวเจ้าเมธแทนที่จะมาเกิดซะก่อนลองให้มีแม่บุ๋มไม่มีแม่วิกกี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นโอ้ไม่อยากคิดแต่ปวดสมอง

0: วกมันอยู่ในบ้านแม้แต่ไอ้เขียวขี้เมาเว้นแต่ผู้หญิงเท่านั้นไว้ไม่มี
1: เอ๊ะมันค้นหาอะไรบางอย่างอยู่นะกองหนังสือหนังหาเต็มไปหมด
2: มันค้นอะไรของมันวะทั้งที่มันน่าจะขนของใช้ส่วนตัวของสำคัญกลับไม่ใช่กองหนังสือเพลเกวียนเลย
1: ตอนนี้แสดงชัดแล้วว่าไอ้เมธพาเพื่อนไปนอนที่อื่นมันอยู่บ้านนี้ไม่ได
2: ้แล้วคำพูดของมันน่ะก็เหมือนกับต้องการค้นหาตำราบางอย่าง
0: ข้าก็คิดว่าอย่างนั้นแหละวะมันค้นหาหนังสือตำราบางอย่างแต่หาไม่พบเว้ย
1: แล้วมีอยู่คำหนึ่งว่าแม่ราตรีใครวะชื่อนี้ไม่เคยได้ยิน
0: ใช่ข้าก็สงสัยแถวนี้ไม่มีใครชื่อราตรีแล้วต้นราตรีก็ไม่มีไม่ว่าหญิงหรือชายทั้งนั้นนะเว้ย
2: มันคงจะมีเรื่องบางอย่างอาจจะเป็นเรื่อง
0: ผีก็ได้ละ
2: เออใช่หรือว่าแม่คนนั้น
0: เฮ้ยคนไหนวะ
2: ก็ที่เราเห็นวิ่งกลางคืนตีนไม่ติดดินกับเพื่อนของมันน่ะผู้หญิงคนนั้นอาจจะชื่อราตรี
1: ราตรีกลางคืนฮึเข้าเขาอ่ะ
2: และที่สำคัญนะเดี๋ยวนี้มันเกาะกลุ่มกันแจทั้งกลางวันกลางคืนหรือว่ามัน
1: มันทำไมวะ
0: มันทำไม

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refill the Music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Gromon House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House

0: ียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธ
6: อไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะจากคำเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่เที่ยงวานนี้จนถึงเที่ยงวันนี้นะคะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านในขณะที่มีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติฉบับที่9ทับ2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอดจนน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนะคะบอกว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอพร้าวจอมทองดอยสะเก็ดแม่แตงดอยหล่อแม่วางแม่แจ่มและเสมิงค่ะส่วนจังหวัดเชียงรายต้องเฝ้าระวังอำเภอเมืองเชียงรายเวียงแก่นเชียงของเวียงป่าเป้าและเวียงชัยจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านโฮงและบ้านทิจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางห้างฉัดวังเหนือและงาวส่วนจังหวัดพะเยาเจียมเพอปงและเชียงคำนอกจากนี้ที่จังหวัดน่านนะคะที่อำเภอทุ่งช้างปัวเชียงกลางและเวียงสาค่ะเชิญติดตามข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์พร้อมข้อคิดดีๆที่นี่นะคะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินและอย่าลืมติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass

0: จึงเหลือเฟือเหลือใช้เมื่อมนุษย์ไม่จำเป็นต้องครอบครองทุกอย่างที่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่ก็เริ่มมากพอข้าวหนึ่งจานบ้านหนึ่งหลังคนที่เรารักไม่กี่คนร่างกายที่ยังหายใจเช้าวันใหม่ที่ยังมาถึงสิ่งธรรมดาซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยมองข้ามกลับกลายเป็นความมั่งคั่งอย่างประหลาดเราไม่ได้มีมากขึ้นแต่ความรู้สึกว่าขาดค่อยๆน้อยลงและในวันที่ความขาดหายไปจากใจสิ่งที่มีอยู่ก็กลายเป็นเหลือเฟือเพราะพอจึงมั่งคั่งสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่ลึกที่สุดอาจไม่ได้วัดด้วยจำนวนของสิ่งที่เรามีแต่วัดด้วยจำนวนของสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปคนหนึ่งอาจมีทรัพย์สินมากมายแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่พอขณะที่อีกคนหนึ่งมีเพียงเท่าที่จำเป็นแต่ตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่รู้สึกว่าวันนี้มีครบแล้วใครกันแน่ที่มั่งคั่งกว่าความสมบูรณ์จึงไม่ได้เกิดจากการทำให้โลกภายนอกเต็มจนล้นแต่เกิดจากวันที่ความพร่องภายในได้รับการมองเห็นและเข้าใจเมื่อใจไม่ต้องวิ่งตามทุกความอยากเราจึงเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและนั่นอาจเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้สัมผัสกับคำว่าสมบูรณ์
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะถึงผู้ที่รักสัตว์ทั้งหลายมีโชคสัตวแพทย์อยากจะแนะนำนะคะว่าสุขภาพดีของสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นจากการดูแลที่ใส่ใจนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ทำวัคซีนตามที่สัตวแพทย์แนะนำด้วยตลอดจนให้อาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการดูแลความสะอาดสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำทำความสะอาดหูดูแลช่องปากและฟันดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีโชคสัตวแพทย์ดูแลให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพที่ดีตามมาที่มีโชคพลาซ่านะคะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลา
7: รังสรรค์คุณค่าความอร่อยของ Kraft ช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
8: การเวลา Kraft ช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41 Senfest ชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
7: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพEducation Beyond Tomorrow
8: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
8: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
7: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
8: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
7: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
8: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
7: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่ใหม่จงวางสรรพสิ่งไว้ในที่ที่ควรและตระหนักเสมอว่าการมีวินัยเป็นสิ่งที่สง่างามที่สุดที่เราควรมีค่ะวินัยใช่จะมีกันได้ง่ายๆนะคะแต่ก็จำเป็นต่อความสำเร็จเซอร์ W. Temple มีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับความมีวินัยที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะท่านกล่าวไว้ว่ากฎที่สำคัญที่สุดสำหรับคนหนุ่มสาวก็คือพูดให้น้อยฟังให้มากไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่าเชื่อคำคนง่ายจนเกินไปและเคารพผู้ที่ควรเคารพเราอาจจะตัดสินใจทำบางสิ่งในเรื่องที่สำคัญตามสภาพที่เราเป็นอยู่ขณะนั้นและสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นเองเป็นผลมาจากความมีวินัยต่อตนเองในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราไม่อาจเป็นคนอย่างที่เราเป็นได้หากชีวิตเราไม่มีการบังคับความจริงจังและความมีวินัยเรายอมสละความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อผลภายภาคหน้าได้หรือไม่ถ้าทำได้นั่นจะเป็นการก้าวสำคัญสู่การเติบโตในด้านความมีวินัยต่อตนเอง

0: บิ๊กมอเตอร์เซลล์โรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giono Plus หลีก160มา Wave 125และ Super Car 100ขาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้จ้ะนิยมพาณิชย์เท่านั้น
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์ Mobile Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neo จ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซล่าเซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: รู้ไหมอาบน้ำเย็นทำให้ความดันพุ่ง
4: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
3: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
4: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
5: ถูกต้องแล้วครับ
6: น้ำอุ่น
5: เพียงได้ความสะอาด
6: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
5: บอกเลยว่า
6: ฟิน
5: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นนิยมพาณิชย์ให้เลือกหลากหลาย
6: ราคาดีเวอร์
4: เปิดแอร์หน้าฝน
3: ไม่ต้องทนกับความอับชื้น
4: ใช้หมดรัก
3: เย็นสบาย
4: หายใจเต็มปอด
3: ซื้อแอร์วันนี
4: ้แถมฟรี
3: เครื่องทำน้ำอุ่น
4: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
5: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
6: ขนาด30กิโล
5: ราคาไม่ถึงมือ
6: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
5: ได้ 2,000
6: ที่
5: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
7: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิก

ระบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9Your happiness.

ุณผู้ฟังคะหลายๆบ้านมีรสนิยมในการสวมรองเท้าภายในบ้านตอนนี้มีงานวิจัยอเมริกันที่เปิดเผยถึงภัยเงียบเมื่อสวมรองเท้าเดินในบ้านดึงสารพัดแบคทีเรียสารพิษเข้าตัวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการสำรวจจากความร่วมมือของสำนักข่าว CBS และ YouGov บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกเปิดเผยว่าชาวอเมริกัน 63% มักจะถอดรองเท้าเมื่อกลับถึงบ้านขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐในหลายรัฐเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนงดสวมรองเท้าในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับและสะสมสารตะกั่วรวมถึงสิ่งปนเปื้อนอันตรายเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยศาสตราจารย์ชาลส์เกอร์บาผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาเคยทำการศึกษาไว้เมื่อปี2551และพบผลลัพธ์ที่น่าตกใจว่ารองเท้าที่ผ่านการใช้งานภายนอกเป็นเวลา3เดือนมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ตั้งแต่ 3,600 ไปจนถึง8ล้านหน่วยด้วยกว่า 80% ของพื้นรองเท้าพบแบคทีเรียจากอุจจาระอย่างอีโคไลซึ่งปนเปื้อนมาจากห้องน้ำสาธารณะพื้นถนนตลอดจนสิ่งปฏิกูลของสัตว์ข้อเท็จจริงนี้ชี้ให้เห็นว่าพื้นรองเท้ามีความสกปรกและสะสมเชื้อโรคมากกว่าโถส้วมสาธารณะเสียอีกนอกจากนี้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮิวสตันยังพบว่า 40% ของรองเท้าทดสอบมีการปนเปื้อนเชื้อ C. difficile ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงรุนแรงและผลวิจัยกลุ่มใหญ่จากปี2559ซึ่งครอบคลุม

การสำรวจ13กรณีศึกษาพบว่าในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในแผนกทั่วไปและแผนกผ่าตัดมีเชื้อดื้อยาซ่อนอยู่ตามรองเท้าหลายชนิดส่วนงานวิจัยเมื่อ3ปีก่อนของมหาวิทยาลัย Eastern New York ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์และการยาศาสตร์เผยผลการสุ่มตรวจแอ่งน้ำฝนบนทางเท้าพื้นรองเท้าและพื้นภายในอาคารเรียนพบว่ามีแบคทีเรียในลำไส้เฉลี่ย 30,000 ตัวต่อปริมาณน้ำ100มิลลิลิตรและชี้ว่าพื้นพรมเป็นตัวกักเก็บแบคทีเรียที่ดักจับเชื้อโรคจากพื้นรองเท้าได้มากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นรองเท้ายังเป็นตัวนำสารเคมีอันตรายเข้าสู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ที่เรียกกันว่าสารเคมีตลอดกาลซึ่งย่อยสลายยากและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ได้อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็งนอกจากนี้ยังมีฝุ่นพิษที่มีสารตะกั่วจากงานก่อสร้างตลอดจนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากแปลงเกษตรโดยบริเวณ4ก้าวแรกหลังจากประตูบ้านจะเป็นจุดที่มีการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนหนาแน่นที่สุดซึ่งผู้ที่รับความเสี่ยงมากที่สุดก็คือเด็กทารกและเด็กเล็กที่มักจะคลานและเล่นบนพื้นบ้านทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการกำหนดพื้นที่ถอดรองเท้าไว้บริเวณประตูเข้าออกและหากต้องเปิดบ้านต้อนรับงานเลี้ยงที่แขกไม่สะดวกถอดรองเท้าการม้วนเก็บพรมพื้นใหญ่ออกไปก่อนจะช่วยให้การทำความสะอาดพื้นได้ง่ายขึ้นหลังจากงานเลิกทั้งนี้ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มคนอเมริกันรุ่นใหม่มีแนวโน้มว่าจะเข้มงวดกับการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านมากกว่าคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมองว่าเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขอนามัยที่ดีกว่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัตสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: ทำไมเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงาน STEAM ของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3 ป.4 และป.5 ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurtรสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด Your happiness

0: ุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากวันนี้ค่ะขอฝากข้อคิดในการทำงานจากหนังสือคลายปมของท่านชยสาโรซึ่งสอนว่าในบางครั้งก็รู้สึกว่างานชิ้นนี้ถ้าทำแล้วอาจจะได้แต่ว่าไม่ไหวบางครั้งก็ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งในทุกๆอย่างเป็นที่สองที่สามบ้างก็ไม่เป็นไรให้เราอย่าเสียอุดมการณ์ในการทำงานในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตเราถือว่าในการทำงานนอกจากให้ดีให้ประสบความสำเร็จได้ผลงานแล้วเราต้องการผลสำเร็จทางจิตใจของเราด้วยต้องการผลสำเร็จในการสร้างชุมชนที่มีศักยภาพชุมชนที่มีความเคารพรักซึ่งกันและกันเราทำงานอย่างนี้เราก็ได้บุญถ้าทุกคนในที่ทำงานมีลักษณะเป็นครอบครัวเคารพซึ่งกันและกันทำงานด้วยความสนุกด้วยความรู้สึกเป็นมิตรด้วยความสุขยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมนอกจากกำไรที่เป็นเงินเป็นทองแล้วยังได้กำไรที่เป็นนามธรรมได้บุญด้วยถ้าเราหาความพอดีระหว่างกำไรทางด้านวัตถุกับกำไรทางด้านจิตใจทั้งของเราลูกน้องและเพื่อนร่วมงานวิธีการทำงานลักษณะเช่นนี้มันน่าจะเป็นทางสายกลางที่พอดีวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: วให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening.

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราเจอกันสัปดาห์ใหม่ด้วยสัปดาห์ที่ถนนค่อนข้างโล่งเพราะว่าหลายโรงเรียนปิดเทอมแล้วเรียบร้อยสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นการเรียนการสอนการสอบในสัปดาห์สุดท้ายของน้องๆหลายที่หลายโรงเรียนวันนี้น่าจะปิดกันแบบ 100% กันเลยทีเดียวค่ะถนนก็จะโล่งๆเล็กน้อยกับเช้าของวันจันทร์นะคะ5ตุลาคม2569กับอากาศสบายๆตอนเช้าเหมือนจะมีลมเย็นๆมาบ้างเล็กน้อยค่ะเพราะว่าบางจุดเนี่ยอาจจะมีฝนตกกันด้วยนะคุณผู้ฟังตกมาแบบชุ่มฉ่ำหลายเส้นทางหลายที่มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เท่าที่ดูก็คือทำให้อากาศค่อนข้างที่จะสดชื่นจะหนาวก็ไม่หนาวยังไม่ถึงขั้นถึงหนาวแต่ว่าลมเย็นๆนั่นเองแต่ก่อนฝนจะลงเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ร้อนอบอ้าวมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบ2ปีของน้ำท่วมใหญ่ของเชียงใหม่กันด้วยภาพเหตุการณ์ที่เราเคยโพสต์กันนะคะและการแจ้งเตือนต่างๆนานาในไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะก็มีการแจ้งเตือนว่า4ตุลาคมปีที่2ปีที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่เราเจอน้ำท่วมกันหนักหน่วงหลายที่หลายเส้นทางกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำเลยก็ว่าได้กลับมาดูอีกทีนึงวันนี้ก็ค่อนข้างสบายเพราะว่าไม่มีน้ำท่วมน้ำขังใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราแต่ปีนี้กรุงเทพนี่หนักหน่วงมากๆเมื่อวานก็ได้ข่าวว่าลมแรงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเราเองก็อยู่ในโซนของการประกาศแจ้งเตือนนะคะในส่วนของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เฝ้าระมัดระวังกันต่อไปนะคะอยู่ด้วยกันค่ะในช่วงเช้าของเราเริ่มต้นเช้านี้ด้วยงานเก่าๆของปามี่กับทบทวนและรัดเกล้าอมรทิตย์กับวันใหม่กันด้วยนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะพร้อมกับอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันมาดูข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะส่งผลทำให้อาจจะมีทั้งลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนฝากให้ระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะในส่วนของภาคเหนือเองนะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เราก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเฝ้าติดตามอากาศแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะมาดูบนยอดดอยกันบ้างอินทนนท์ก็ยังเย็นเยือก 11.6 องศานะกิ่วแม่ปาน 13 องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวส 14.3 องศาเซลเซียสค่ะและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 15.6 องศาเซลเซียสนะคะบริเวณสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.2 องศาและสูงสุดที่ 35 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราก็เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าส่วนใหญ่ฝนจะมาในช่วงบ่ายๆค่ำๆนั่นเองนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะในเช้านี้ของการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะไดเอนโดรฟินการเดินทางที่แสนพิเศษค่ะ

ียงใสๆของนาเดียค่ะคุณผู้ฟังซัมวันนอสโซสเปเชียลคนไม่พิเศษนะคะก่อนนั้นมีดาเรนฟินด้วยกับการเดินทางที่แสนพิเศษนาฬิกากับอีกประมาณ27นาทีค่ะคุณฟังอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของวันเริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแม้โซนในเมืองจะตกไม่มากมายเท่าไหร่แต่บนดอยนี่ตกเยอะเลยทีเดียวล่าสุดค่ะคุณฟังอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแจ้งข่าวเช้านี้5ตุลาคมเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มีสีขุ่นแดงเลยทีเดียวค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากให้ระมัดระวังเพราะว่าน้ำป่าไหลแรงมากๆจริงๆนะคะคือบางที่ก็ตกหนักก็หนักจริงๆแต่บางที่ก็แห้งเลยทีเดียวหางดงมาไม่ตื่นนี่ไม่ตกเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็แต่ละที่ความหนักหน่วงของฝนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันในเช้านี้ของเราและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณกันด้วยค่ะมาพร้อมกับรถคันใหม่ใกล้จะสิ้นปีใครที่มีแพลนออกรถใหม่ต้องบอกเลยนะคิดถึงเราสบายใจแน่นอนเพราะ Toyota เชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบและคุณได้เลือกการเดินทางอย่างสบายใจจากคันไหนก็ขับดีและประหยัดด้วยคุณผู้ฟังมาพร้อมกับคันนี้ค่ะ Yaris Cross ใครๆก็ Cross กันรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและทางเลือกที่2ค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% ทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและทุกทางเลือกนะคะรับเพิ่มเป็นสลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนรับแต้มบูพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station กันด้วยค่ะขอเสนอดีแบบนี้รอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาหรือต้องการรถเพื่อการใช้งานคันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนไฮลักซ์ตรีโวค่ะรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณได้รองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะรับข้อเสนอพิเศษจากเราสนใจรถสำหรับการค้าขายขนส่งหรือว่าใช้งานในธุรกิจทักหาเราได้เลยค่ะทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและก็ช่วยออกแบบให้เหมาะกับคุณด้วยสนใจใช้บริการได้กับโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เรานัดหมายทั้งการนำรถเข้าไปตรวจใช้กันส่งซ่อมกันและก็บริการอื่นของเราที่053-202-009เบอร์นี้นะคะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนเบรกนี้ด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงครึ่งหลังของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเช้าของวันทำงานเริ่มต้นสบายๆใหม่เจริญปุระเพลงนี้กันละกันกับดอกไม้กระแจกันดูอะไรที่มันสดชื่นดีกว่านะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning.

ลงเก่าที่ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อจริงคุณนภางานของ M2M เพลงนี้นะคะ Pretty Boy ก่อนนั้นมีเสียงของ Collision กับ Lover Concerto ด้วยการนาฬิกากับอีกประมาณ45นาทีนะคะปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่มีการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานและก็เหรียญรางวัลก็ต้องบอกเลยว่าเราก็ทำได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะตารางเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ถึง10แล้วก็ติดในท็อป10เหมือนกันค่ะอันดับ1นี่จีนยกให้เขาเลย169เหรียญทอง89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงทั้งสิ้นได้ไป341เหรียญ นะคะญี่ปุ่นมาอันดับ2เจ้าภาพค่ะได้83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงรวม269เหรียญเกาหลีใต้ตามมาอันดับ3ได้ไป39ทอง43เงิน68เหรียญทองแดงรวม150นะอันดับ4อินเดีย21เหรียญทอง27เหรียญเงิน37เหรียญทองแดง85เหรียญอุซเบกิสถานเป็นอันดับที่5นะ21เหรียญทอง25เหรียญเงิน24ทองแดงรวม70นะอันดับที่6อิหร่านนี่ก็แซงเราไปเฉียดฉิวกันเลยทีเดียวอันดับ6อิหร่าน19เหรียญทอง18เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงรวม52เหรียญอันดับที่7ไทยเรานะอันดับที่7ก็คือไทย18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญด้วยความที่เราเองก็ใกล้ๆคือได้เหรียญรวมเท่ากับอิหร่านแต่ว่าด้วยความที่เราเองได้เหรียญทองน้อยกว่าเขาไป1เหรียญแต่ว่าเหรียญทองแดงเราได้เยอะกว่าเขาเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าทุกเกมกีฬาทำได้ดีมากๆยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ Shine bright like a diamond Diamond Rihanna ค่ะ

ในนั้นมีเรียนากับไดมอนด์ด้วย9นาฬิกากับ53นาทีแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพรันทุกวงการจริงๆค่ะแล้วก็เนียนในการอุปสรรคเมืองเมื่อวันก่อนพี่เติร์นเห็นคลิป TikTok อันนึงที่มีคนเขาทำคลิปนะคะแล้วก็แจ้งเตือนกันด้วยเพราะว่าใช่ว่ามิจฉาชีพจะพูดไทยไม่ชัดอย่างเดียวตอนนี้มาเป็นภาษาเวอร์ชันกำเมืองกันเลยทีเดียวค่ะตำรวจภาค5เตือนภัยมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะอู้จ๋ากำเมืองคือเนียนมากๆนะคะแล้วก็หลอกว่าจะมาเปลี่ยนหม้อไฟฟ้าบ้างล่ะต่างๆนานาแล้วก็ให้เราแอดไลน์เข้าไปหลอกเข้าแอปธนาคารแล้วก็หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีมาเพราะฉะนั้นฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะคือเขาเนียนจริงๆนะและเขาจะรู้ว่าปลายสายที่เขาโทรหาเนี่ยจะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรคือรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือการที่จะรู้เท่าทันมิจฉาชีพจะมีทั้งผู้ชายเสียงผู้ชายจะโทรหาแล้วก็มีเสียงทั้งเสียงของผู้หญิงด้วยคุณผู้ฟังก็คือไม่น่าจะเป็น AI นะพี่เตือนมีความรู้สึกว่าเขาเมืองมากเขาภาษาต่างๆนานามันใช่คนบ้านเราเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยสิ่งที่หลายๆคนได้จากบทเรียนนี้ก็คือการอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุรับโทรศัพท์คนเดียวถ้าเกิดมีแบบลักษณะแบบนี้เด็กๆหรือว่าคนที่บ้านที่สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วก็ช่วยได้ก็ต้องดูกันนิดนึงละกันเพราะบางทีด้วยคำที่มันเนียนมากเนี่ยแล้วก็บางทีก็อาจจะหลงเชื่อได้อันนี้อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะฝากเตือนภัยกันด้วยกันละกันค่ะขอบคุณสองไทยชั่วโมงนี้กับ Golden House กันด้วยมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ Home and Kitchen Sale นะมากรรมของแต่งบ้านและห้องครัวห้องครัวเราต้องสวยต้องสะอาดค่ะแต่งบ้านให้สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มกับเราลดสูงสุดถึง 70% นะรวมไอเทมแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเครื่องใช้แล้วก็ของใช้ภายในบ้านครบทุกสไตล์เปลี่ยนมุมบ้านให้สวยน่าอยู่พร้อมรับความสุขทุกวันนะคะใครที่มีแพลนจะทำบ้านซ่อมแซมบ้านหรือว่าจะมีการปรับปรุงรีโนเวทบ้านห้ามพลาดเลยค่ะช็อปที่โกเบนเฮาที่เดียวคุ้มครบเลยทีเดียวคุ้ม4ต่อที่1นะคะช็อปครบ 10,000 บาทรับคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทคุ้มต่อที่2แต้มมีค่าค่ะแลกรับคูปองเงินสดหรือว่าบัตรกำนันทองมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทคุ้มต่อที่3ยิ่งช็อปเยอะยิ่งคุ้มรับบัตรกำนันทองเพิ่มมูลค่าสูงสุด 5,000 บาทด้วยและคุ้มต่อที่4แอดปุ๊บลดปั๊บค่ะรับคูปองส่วนลดเพิ่มผ่านไลน์ของGolden House ได้มูลค่าสูงสุดถึง 1,200 บาทและช็อปสบายกระเป๋าขึ้นอีกขั้นสมาชิกบัตร TTB Golden House รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 3% ผ่อน 0% นานสูงสุด36เดือนด้วยค่ะช็อปออนไลน์ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาโปรโมชั่นจนถึง24ตุลาคมนี้ที่ Golden House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะ call center สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1160แอดไลน์แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะไปพร้อมกับ Rima เพลงนี้กับทามดาวค่ะชาวนี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขกับวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแอปทางรัฐส่งข้อความซ้ำไม่หยุด DGA แจ้งเกิดจากระบบค้างเพจ Facebook DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดDGA ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติและจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต DGA น้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อติชมและขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA ได้เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาเป็นต้นมาโดยทยอยเปิดระบบตามพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติจึงอาจทำให้ในช่วงแรกบางพื้นที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการทยอยเปิดระบบอย่างไรก็ตามปัจจุบันระบบสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ครบทั้ง65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับการช่วยเหลือรวมถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามินเอ็กซ์พลัส
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ครั้ง การเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อะ
12: ไปหาหมอเธอ
13: ไม่อะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92.5

0: ากเหลือเกินนะคะที่ทุกอย่างจะอยู่อย่างมีความสุขนะนี่คือ third person นะครับจากน้องอายจากโฟร์อีฟนะฮะชื่อเพลงในภาษาไทยก็คือร่มเอนนะครับความหมายก็คือคนที่อยู่ใต้ร่มเนี่ยควรจะมีแค่2คนเนี่ยนะฮะคุณฟังแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่ใต้ร่ม3คนแน่นอนครับร่มก็จะเอ็นไปเอ็นมานะฮะสุดท้ายคนที่จะเปียกไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่จะเปียกกันทั้ง3คนนะก็คือเจ็บกันทั้ง3คนนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเพลงเพราะมากนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้น ETC กับ Sweet เหมือนก่อนนะครับคุณผู้ฟังกับการส่งเพลงเพราะกับเพลงใหม่นะฮะอัปเดตในต้นสัปดาห์ครับวันนี้5ตุลาคม2569ที่ยังมาพร้อมกับอากาศดีๆนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสมีเมื่อคืนนิดที่มีฝนตกนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะฮะทางนักกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศแจ้งเตือนในช่วง3วันคือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันที่7นะครับภาคเหนือจะมีสภาพอากาศที่อากาศแปรปรวนนะครับโดยลักษณะของฝนฟ้าน่ะจะมีฝนฟ้าคะนองครับลมกันโชคแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะฮะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฮะก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็อากาศก็จะเริ่มคลี่คลายนะฮะเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะครับส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะฮะในช่วง3วันนี้คือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนะครับก็มีทั้งเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนะครับส่วนวันที่7จะเหลือเพียงแค่เชียงใหม่นะฮะแม่ฮ่องสอนลำพูนตากกำแพงเพชรคืออยู่ทางโซนตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วงนี้เตรียมตัวรับมืออีกรอบหนึ่งสำหรับฝนนะคงมาไม่เยอะเท่ากับช่วงประมาณสักกลางๆสิงหากันยาเนาะคุณผู้ฟังหวังว่านะฮะหมดสักทีหนึ่งฝนครับเราจะได้เข้าสู่หน้าหนาวอย่างมีความสุขเนาะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ียงที่เราคุ้นเคยดีนะครับจากน้องบูมชาวรัฐครับและนี่คือเพลงที่อยู่ในลำดับอันลำดับเลขที่50นะฮะของมามิวสิกทีมนะครับหรือว่ามาทีมครับสักหลายคนเคยได้ยินชื่อนี้นะฮะซึ่งถามว่ามาทีมเป็นใครนะฮะจริงๆแล้วมาทีมคือเป็นการก่อตั้งนะฮะโดย2คนสมาชิกวงมีนนะครับนั่นคือคุณพัฒน์วรพัฒน์แล้วก็คุณปาล์มปวีหรือว่าปปวนั่นนะฮะ2คนนี้นะฮะเขามาทำพื้นที่สร้างสรรค์ดนตรีนะฮะเป็นแบบมิวสิกครีเอทีฟเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อแบบเชิญชวนทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะฮะหรือว่าคนดังอะไรก็แล้วแต่มาร่วมร้องเพลงด้วยกันนะครับโดยที่2คนนี้ก็จะเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะทั้งแต่งด้วยทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นอีกพื้นที่นึงนะฮะเป็นพื้นที่สำหรับคนรักดนตรีแล้วก็บางทีเนี่ยนะฮะบางคนก็ไม่ได้ที่จะเป็นนักร้องตั้งแต่แรกแต่ว่ามีความสามารถในการร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะแสดงความสามารถเราได้เห็นว่าเออเนี่ยฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงของเขาก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่านักร้องจริงๆด้วยอะไรประมาณนี้นะครับและเพลงนี้เป็นเพลงในลำดับที่50นะฮะของมามิวสิกทีมครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าเลือกตัวเองก่อนซึ่งร้องของน้องบูมสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์การฮีลใจครับชวนให้กลับมารักตัวเองมากขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราไปรักใครมันก็ทุ่มไปทั้งหัวใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าความรักที่ทุ่มไปเนี่ยมันไม่ตอบกลับมาด้วยความสุขนะฮะมันกลับมาด้วยความทุกข์กลับมารักตัวเองก่อนนะฮะดูแลตัวเองก่อนและก็เลือกตัวเองก่อนนั่นเองครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งปล่อยออกมาเมื่ ประมาณ5วันที่แล้วนี่เองแล้วมาถึงเพลงใหม่คู่นี้ครับโอ๊ตปราโมชแล้วก็ป๊อปปองกูลนะฮะ

มี่ทัศน์นะครับและนี่คือแม่กอราครับแล้วก็กับดานุโอปราโมทแล้วก็ป๊อปปองกูลไงซิงเกิลใหม่ของพวกเขานะฮะกับคนึงนิดนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับขอบคุณกับ Planet to Excel ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดนะครับอย่างเช่นปวดตามกล้ามเนื้อ

กิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะป่วยจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Plan New to Excel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งครับ Plan New to Excel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้

0: ายกุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอั

และแน่นอนครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากได้รถใหม่นะฮะโดยเฉพาะรถในตระกูล Toyota นะครับวันนี้ไปเช็คลิสต์กันนะฮะว่าคุณอยากได้อะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่นี่เรามีส่วนลดพร้อมกับทางเลือกคุณได้เลือกกันหลายทางเลือกด้วยกันนะครับวันนี้พบกับ Yaris Cross นะฮะ Trust me is Toyota HEV มั่นใจ Toyota Hybrid นะครับรับข้อเสนอทางเลือก3แบบด้วยกันครับทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,966 บาทพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับและทางเลือกที่2ครับดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% และทางเลือกที่3นะครับดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ครับและทุกทางเลือกรับเพิ่มนะฮะส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทหรือแพ็คเกจเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 ครับสมาร์ทแพลนแล้วก็ทางเลือกที่2นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2นะฮะนั่นก็คือรับแต้ม Blue Plus นะฮะพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station นะครับซึ่งทุกทางเลือกเนี่ยรับเพิ่มนะฮะ2อย่างนี้เลยครับคุณผู้ฟังรับข้อเสนอพิเศษด้วยนะครับขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 13,000 บาทและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดครับและขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมากันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ G-Box and T

เฉยๆนะครับเพลงนี้หูนานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ากลับมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับทันสมัยมากขึ้นนะฮะมันเข้ายุคเข้าสมัยปี2026แล้วอะBig and the Superband นะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นครับจากTattoo Color นะฮะเพลงที่ชื่อ1-100ฮะ1 to 100โอ้วันนี้ลิ้นผ่านกันหมดเลยทีเดียวอ้าวขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังกับโรงพยาบาลลานาฮะวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลานา Hospital นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นที่เห็นชัดๆเลยก็คือ1คือการเช็ควันในครั้งถัดไปคุณสามารถเข้าที่แอปเช็คได้เลยว่าวันไหนนะฮะกี่โมงนะครับคุณผู้ฟังแพทย์ท่านไหนครับรวมไปถึงการแสดงคิวตัวแบบเรียลไทม์นะฮะบางทีเนี่ยการรอคิวจังหวะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีธุระปะปังได้ก็แล้วแต่นะฮะกลัวว่ากลับมาอีกทีเอาคิวรันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณสามารถจะเช็คคิวได้ครับผ่านแอปพลิเคชันนะฮะว่าคิวที่คุณได้ทำการจองไว้แล้วเนี่ยนะฮะรันไปถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับรวมไปถึงดูประวัติการรักษาดูใบนัดดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงดูข้อมูลเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานาฮะ0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเพลงใหม่จาก Season 5แล้วก็มายาวราบนะครับร้อยคนทักรักคนเก่าฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุมWorld Bankช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
10: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียม

0: 360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

0: Celebration นะครับจาก BNK48 นะฮะเป็นการปรับเปลี่ยนดนตรีที่ไม่ค่อยคุ้นสักความเป็น BNK มันจะมีความน่ารักฟุ้งฟริ้งอันนี้ก็จะมาแบบแนวแบบดูทันสมัยมากขึ้นนะคุณผู้ฟังครับแล้วก่อนหน้านู้นจาก Perseus ครับเพลงชื่อว่า Free Wi-Fi นะฮะน่ารักอีกเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะฮะ2เพลงครับเพลงใหม่นะฮะที่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจริงๆ2เพลงนี้ออกมานานแล้วแหละสักประมาณเกือบเดือนละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็มาทวนให้ฟังอีกนิดนึงกันละกันสำหรับ2เพลงใหม่นะครับมาถึงเพลงใหม่ล่าสุดเลยฮะจากน้องไดมอนด์นรกรนะครับผู้ฟังส่งซิงเกิลที่3เพลงนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของโมเมนต์คนที่กำลังตกหลุมรักแล้วก็คิดถึงอยากจะเจอใครสักคนนึงซึ่งเขาบอกว่ามาเล่าบรรยากาศในช่วงกลางคืนที่มันดูทั้งเหงาๆบ้างนะฮะบางทีเต็มไปด้วยความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้กิมมิกชวนง่ายๆนะครับไปถึงคนที่เขาคิดถึงว่ามากินรำยอนร้อนๆที่ห้องด้วยกันหรือเปล่านี่นะฮะเป็นข้ออ้างที่น่ารักจริงๆเลยทีเดียวไปติดตามได้เลยครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดนะฮะในอันดับที่3ของน้องไดมอนด์นรกรนั่นเองนะครับผู้ฟังชื่อเพลงว่ารำยอนครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: ช่วงนี้นะครับถ้าพูดถึงวิตามิน B จากประเทศญี่ปุ่นครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักชื่ออะลินามิน X Plus กันไว้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับและแน่นอนครับว่าอะลินามิน X Plus เป็นวิตามินที่มาในรูปแบบเม็ดเล็กทานง่ายใครที่ยังไม่คุ้นชื่อลองจำไว้นะครับอะลินามิน X Plus ครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับ

ี่คือเพลงใหม่ครับจากทิลลี่เบิร์ดนะฮะชื่อเพลงว่าแค่หายไปครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากน้องอิงนะฮะแล้วก็ยังโอมกับดึกแล้วนะครับคุณผู้ฟังนั่นจะเป็นเพลงที่หลายคนได้ยินมาบ้างแล้วนะครับสำหรับในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ในช่วงของเชียงใหม่ Radio Fashion Track ครับการอัปเดตเพลงใหม่นะครับวันนี้เรามีเพลงใหม่มากมายคุณได้ติดตามกันนะฮะทุกวันจันทร์นะครับติดตามได้2ชั่วโมง10นาฬิกาถึงเที่ยงวันนะครับแล้วก็ในชั่วโมงนี้เนี่ยนะฮะเรามาพร้อมกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับแวะไปได้เลยที่โชว์รูมของเรานะฮะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรามีโปรพิเศษนะครับให้คุณจัดเต็มไปเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับแวะไปกันได้นะฮะช่วงปลายปีด้วยแล้วก็ช่วงของเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะฮะอย่างดีลนี้นะครับผู้ฟัง BYD Dolphins เรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับซื้อสดรับราคาพิเศษที่ 459,900 บาทนะครับคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าดีงามสุดๆเลยทีเดียวนะแวะมากันได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะคุณยังสนุกไกลทุกเส้นทางในรูปแบบของคุณกับ BYD Dolphin City Car นะครับที่ขับคล่องตัวนะฮะพร้อมเติมสีสันให้ทุกๆวันนะครับและนอกจากนี้เรายังรับข้อเสนอเทรดอินสูงสุด 50,000 นะครับหรือรับดาวเริ่มต้นเพียง990บาทเรามีรถพร้อมส่งมอบแบบไม่ต้องรอนานนะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขานะครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์ครับ0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

สียงร้องของน้องโอมนิธินะครับและนี่คือเจ้าของรอยยิ้มครับ Brighter Sky แล้วก็ได้เมอร์สมาเป็นโปรดิวเซอร์กับเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นอายของเพลงก็จะมีความเป็นเมอร์หน่อยๆนะฮะมีความเป็นเมอร์เบาๆอะไรอย่างงี้แม่ดนตรีมันเพราะมากทีเดียวนะครับหูฟังในชั่วโมงของชิมแอร์เรดิโอ Fashion Track อัปเดตเพลงใหม่กันครับเพลงนี้ไม่ได้ใหม่นะพูดถึงตัวเนื้อเพลงเนาะแต่ว่านำมาทำดนตรีใหม่แล้วก็ร้องใหม่โดย Good Mood นะครับและนี่คือ Miss Call

0: วันเอลส์ครับแล้วก็น้องคอปเปอร์นะฮะแห่งบัสครับคนคนนี้จะเป็นของคุณนะครับแล้วก็กันแน่นอนกู๊ดมูดกับมิสคอร์นะฮะก็สองเพลงเลยนะครับจังหวะที่อาจจะสวนทางกันนิดหน่อยแต่ก็ฟังแล้วต่อเนื่องกันได้นะครับในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยกับ Global House นะครับคุณผู้ฟังวันนี้เดือนตุลาคมครับเรายังคงมีมหกรรมซื้อสินค้า10นะฮะมหกรรม10ยังมีให้คุณได้ไปช้อปปิ้งกันนะครับจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะครับแวะไปกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีมหกรรม Home Kitchen Sale Home and Kitchen Sale ครับมหกรรมแต่งบ้านและแต่งห้องครัวแต่งบ้านที่สวยเติมครัวให้ครบในราคาสุดคุ้มนะฮะลดสูงสุดถึง 70% ครับรวมไอเทมแต่งบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเครื่องใช้แล้วก็ของใช้ภายในบ้านครบทุกสไตล์ครับเปลี่ยนมุมบ้านให้สวยขึ้นน่าอยู่ขึ้นพร้อมรับทุกความสุขทุกวันนะครับใครที่มีแพลนจะซ่อมแซมบ้านหรือรีโนเวทบ้านนะครับห้ามพลาดช็อปที่เดียวครับครบจบคุ้มถึง4ต่อนะฮะคุณผู้ฟังต่อที่1เนี่ยช็อปครบ 10,000 รับคูปองส่วนลดทันที 20,000 นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับคุ้มที่2แต้มมีค่านะครับสามารถแลกรับคูปองแทนเงินสดแล้วก็บัตรกำนันทองสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทครับคุ้มที่3เนี่ยยิ่งช็อปเยอะยิ่งคุ้มรับบัตรกำนันทองเพิ่มสูงสุดอีก 5,000 บาทและคุ้มที่4แอดปุ๊บลดปั๊บนะครับรับคูปองลดนะฮะผ่าน LINEofficial ของเรานะครับรวมสูงสุด 1,200 บาทนะครับและก็นอกจากนี้ช็อปให้สบายกระเป๋ามากขึ้นกับบัตรสมาชิกของ TTB Global House นะฮะลดเพิ่มอีก 3% แล้วก็ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง36เดือนด้วยกันครับวันนี้แวะไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาได้ถึง24ตุลาคมเลยนะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะก็ฟังจากน้องเอมี่ทัศสอนแล้วก็น้องวอนนี่ครับเพลงนี้น่ารักมากเลยกับเพลงที่ชื่อว่ากุญแจดวงจันทร์ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

และนี่คือทั้งหมดนะฮะในช่วงของวันจันทร์นะครับที่เราอัปเดตเพลงใหม่คุณผู้ฟังได้ติดตามทั้งซิงเกิลแล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้มีศิลปินที่ปล่อยทั้งซิงเกิลและอัลบั้มออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่กลางๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มากระจุกกันประมาณช่วงของวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังช่วงต้นเดือนพอดีก็เลยมีเพลงใหม่ให้ฟังกันเยอะพอสมควรนะครับเอาเป็นว่านะฮะยังวันไอ้ว่าสัปดาห์หน้ายังมีการอัปเดตกันต่อนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงของวันอังคารพุธพฤหัสต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพลงใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะอัปเดตให้เลยนะครับแต่ว่าวันจันทร์ก็จะเป็นการรวบรวมนะฮะทั้งเพลงที่เคยเปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ที่ยังไม่เคยเปิดเนี่ยนะฮะให้คุณได้ติดตามกันนะครับใน2ชั่วโมงนี้กับช่วงเวลาของเพลงใหม่กับชื่อแมค Radio Fresh and Track ครับเวลาหมดพอดีแล้วฮะส่งคนฟังส่งคุณไปเบรกเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ทำงานกันต่อในช่วงบ่ายนะฮะวันนี้วันจันทร์ในวันที่รู้สึกว่าขี้เกียจผมขี้เกียจนะฟังวันนี้เนี่ยจะพูดอะไรก็ยังพูดลิ้นพันอยู่เลยนะครับส่งคุณเลยละกันนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะฮะดูแดดสิโอ้โหแดดร้อนเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าอย่าอยู่กลางแดดนานๆกันละกันเพราะว่าอากาศมันยังคงร้อนอยู่พอสมควรนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์สั่งถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดออกจากฐานทัพ RAF Fairfield ในอังกฤษสหรัฐถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานทัพอากาศ RAF Fairfield ของอังกฤษหลังจากเหตุต้องสงสัยในฐานทัพแห่งนี้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์โดยตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงของสหรัฐยืนยันเมื่อ4ตุลาคมว่าสหรัฐได้นำเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมดออกจากฐานดังกล่าวและส่งกลับไปยังฐานประจำการในสหรัฐแล้วสหรัฐไม่ได้ระบุเหตุผลของการถอนกำลังครั้งนี้แต่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตำรวจอังกฤษได้รับแจ้งเกี่ยวกับยานพาหนะต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศ RAF Fairfield ในเมืองกลอสเตอร์เชียของอังกฤษเบื้องต้นชาย5คนถูกจับกุมในข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดด้านการก่อการร้ายใกล้ฐานทัพก่อนที่ทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวโดยมีประกันตัวจากตำรวจต่อมาชายคนที่6ซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษเชื้อสายอิหร่านก็ถูกจับกุมและได้รับการประกันตัวเช่นกันแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษไม่ได้ปฏิเสธว่าการตัดสินใจของสหรัฐเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ RAF Fairfield ขณะที่ BBC ได้รับข้อมูลว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องทางทหารไม่ใช่การเมืองโดยเป็นการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและกองทัพสหรัฐเป็นผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อกองทัพอังกฤษซึ่งกระทรวงกลาโหมอังกฤษยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาประหลาดใจที่ชายทั้ง5คนได้รับการประกันตัวพร้อมกล่าวว่าสหรัฐรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาถ้าสหรัฐเป็นฝ่ายลงมือสอบสวนก็คงไม่ปล่อยตัวพวกเขาแม้ทรัมป์กล่าวด้วยว่าอังกฤษได้ทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดมากในเรื่องนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเบรกของคุณวันนี้ทานข้าวมื้อเที่ยงให้อร่อยพร้อมกับมีเพลงเพราะฟังสบายจาก Beautiful Sound ให้คุณได้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตลอด1ชั่วโมงค่ะวันนี้มีมาดอนแมคลีนนะคะเริ่มต้นทักทายกันด้วย American Pie แล้วก็ตามด้วย BG กับ Reaching Out นะคะถือว่าเป็นเพลงที่หลายๆท่านยังคงชื่นชอบอยู่และบางเพลงก็อาจจะไม่ได้ฟังสักนานเลือกมาฝากคุณสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจ Longevity Food ของไทยกำลังเจริญเติบโตทั้งนี้เพราะว่าคนไทยเริ่มมีอายุยืนมากขึ้นแต่สุขภาพดีจะไม่ยืนตามสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรด้วยการกินอาหารอย่างไรไม่ได้เป็นเรื่องของผู้บริโภคอย่างชัดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นธุรกิจใหม่ของนักธุรกิจอาหารด้วยที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพออกมามากมายนะคะก็ต้องเลือกให้ดีๆด้วยนะคะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์จริงแล้วก็มีคุณลักษณะที่มีความสมบูรณ์แบบของอาหารเหล่านั้นถ้าเลือกทานแล้วและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยประกอบให้กับผู้สูงอายุนะคะมีอายุยืนและมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนตามด้วยนะคะซึ่งธุรกิจกำลังเติบโตในตอนนี้ก็คืออาหารเสริมต่างๆมากมายนั่นเองค่ะขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีอายุยืนยาวนะคะตามที่เกณฑ์ของคนไทยในตอนนี้ได้เป็นกันอยู่ค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ส่ง Good Memory วันนี้เป็นเพลงของ Phil Collins นะคะเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกาอันดับสองในประเทศอังกฤษจากอัลบั้มที่สาม No Jacket Required นะคะซึ่งขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งโดยมี Against All Odds ก็เคยขึ้นถึงอันดับหนึ่งก่อนหน้านั้นด้วยนะคะแล้วก็ยังไปติดอันดับหนึ่งของชาร์ตเพลงสำหรับผู้ใหญ่ฟัง Adult Contemporary ด้วยนะคะเพลงบัลลาดเพราะๆที่ผู้ฟังชอบและอีกเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของ Phil Collins นะคะ One More Night

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Flash Sale นาทีทองวันละ5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของ Toyota นะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเรา Toyota เชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ Toyota เชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่ที่สันป่าตอง Toyota เชียงใหม่ที่จอมทองและ Toyota เชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือ

0: สี่แยกถนนซูเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
1: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
0: วันนี้ฟังข้อคิดในการดำเนินชีวิตในหัวข้อเรื่องถ้าไม่แน่ใจให้เดาในทางที่ดีคนที่ไม่มีความสุขมักจะสรุปเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่แน่ใจไปในทางที่ไม่ดีก่อนอย่างเช่นถ้าไม่แน่ใจว่าทำไมอีกคนช่างดีต่อเขาอย่างนั้นเขาก็จะสรุปว่าคนคนนั้นต้องหวังผลอะไรสักอย่างแน่ในสถานการณ์เดียวกันคนที่มีความสุขก็จะเดาความเป็นไปได้ในทางที่ดีก็คือคนนั้นช่างเป็นคนดีจริงๆ
4: Three, two,
0: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ เริ่มต้นที่เชอร์เบตนะคะกับเพลงเมกาซีนมาดอนน่าค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ The Beatles นะคะเพลง Lady Madonna นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของ Sting ค่ะกับเพลง Someone to Watch Over Me เพลงเก่าที่นำมา cover กันใหม่หลายครั้งหลายคราโดยศิลปินหลากหน้านะคะแล้วก็รวมทั้งสิ่งด้วยนะคะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะมีข้อคิดดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะการให้อภัยเป็นดั่งประตูในหัวใจของคุณซึ่งต้องเปิดออกจากภายในเพื่อรับความสุขและจิตใจที่สงบสุขเข้ามาBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเปิดแจ้งเหตุผ่าน LINE Traffic Fondue ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้ามาตรการดูแลนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งความปลอดภัยในสถานศึกษาภัยจากโลกออนไลน์การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในกลุ่มต่างๆโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาในส่วนของการรับแจ้งเหตุกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fondue เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เด็กต้องเผชิญนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี AI ซึ่งมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนจึงเตรียมผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีกลไกเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กรวมถึงจัดทำกรอบการใช้AI ในระดับสากลสำหรับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อนำความคิดเห็นไปประกอบการกำหนดหรือปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทรงผมให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงสิทธิและเสียงของเด็กควบคู่กับการดูแลระเบียบของสถานศึกษาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิด ประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
10: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรุงเทพติดท็อป25ของโลกเมืองดึงดูดเศรษฐีรุ่นใหม่ซาวิลส์บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกได้เปิดเผยการจัดอันดับเมืองที่สามารถดึงดูดกลุ่มเศรษฐีรุ่นใหม่ให้เข้ามาอยู่อาศัยได้เศรษฐีรุ่นใหม่ในที่นี้หมายถึงคนที่อายุต่ำกว่า40ปีโดยวัดผลจากกว่า100เมืองทั่วโลกและกรุงเทพมหานครคว้าอันดับที่25ของโลกมาได้และหากดูอันดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรุงเทพได้ที่5โดยผลสำรวจชี้ว่ากรุงเทพมีความโดดเด่นในเรื่องระดับความมั่งคั่งในท้องถิ่นตลาดที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำรวมถึงมีโครงข่ายการเดินทางที่สะดวกสบายและเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ยอดเยี่ยมนอกจากกรุงเทพแล้วภูเก็ตยังติดอันดับ12ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งอันดับ1ในเอเชียนั้นคือสิงคโปร์อันดับ6ของโลกตามด้วยฮ่องกงอันดับ7ของโลกตามด้วยโตเกียวอันดับ12ของโลกและตามด้วยเซี่ยงไฮ้อันดับ18ของโลกส่วนเมืองที่ได้อันดับ1ของโลกในเรื่องการดึงดูดเศรษฐีรุ่นใหม่คือนิวยอร์กตามด้วยไมอามีและลอนดอนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, foodTea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.

0: ไปหาหมอไหมคะ
1: ไม่อ่ะ
0: ไปหาหมอเธออ
1: ืมไม่อ่ะ
0: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening.

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ Blue Origin เผยโฉม Power Tower เสาโซลาร์เซลล์สูง20เมตรเตรียมใช้บนดวงจันทร์ Blue Origin บริษัทเทคโนโลยีอวกาศชั้นนำได้เปิดตัวระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทรงสูงที่ออกแบบมาเพื่อดักจับแสงอาทิตย์จากพื้นที่ที่มีแสงส่องถึงมากที่สุดบนดวงจันทร์เพื่อเปลี่ยนพลังงานนั้นให้กลายเป็นโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับรองรับการทำงานในอนาคตระบบดังกล่าวมีชื่อว่า Power Tower เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่กางออกในแนวตั้งสูงประมาณ20เมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า10กิโลวัตต์สำหรับการดำเนินงานบริเวณใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์โดยจะติดตั้งและทำงานพร้อมกันหลายๆต้นเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากตัวยานลงจอดไปยังอุปกรณ์อื่นๆบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ดวงจันทร์ถือเป็นสถานที่ที่มีความยากลำบากอย่างมากในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่องเพราะหากเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากบริเวณขั้วของมันในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนบนดวงจันทร์จะยาวนานกินเวลาประมาณ2สัปดาห์เท่าๆกันซึ่งหมายความว่าแผงโซลาร์เซลล์จะต้องจมอยู่ในความมืดโดยไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเป็นเวลานานทว่าบริเวณขั้วใต้นั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากดวงจันทร์มีการเอียงของแกนเพียงประมาณ 1.5 องศาทำให้พระอาทิตย์ในบริเวณนั้นลอยตัวอยู่ระดับต่ำมากสภาพภูมิประเทศโดยรอบจึงเต็มไปด้วยพื้นที่เงามืดถาวรสลับกับพื้นที่สูงที่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นระยะโดยบางแห่งมีแสงสว่างส่องถึงมากกว่าร้อยละ90ของปีทำให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นทำเลทองสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Power Tower จึงถูกออกแบบมาเพื่อเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์จากข้อได้เปรียบนี้โดยเฉพาะโดยจะติดตั้งชั้นบนสุดของยานลงจอด Blue Moon Mark 1 และการยุบแผงโซลาร์เซลล์ให้สูงขึ้นเหนือพื้นผิวดวงจันทร์จะช่วยให้ระบบสามารถรับแสงอาทิตย์ที่อาจถูกภูมิประเทศรอบข้างบดบังในระดับพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes: arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
3: Refresh, refill the music.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลีบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้ง
9: หอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันยามบ่ายอากาศที่เชียงใหม่ยังคงร้อนนะคะสูงสุดบ่ายนี้แตะที่36องศาเซลเซียสภาคเหนือบ้านเราช่วงนี้ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนะคะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วนะคะเมื่อคืนนี้น่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะทั้งร้อนทั้งชื้นทั้งเริ่มจะมีลมหนาวเย็นพัดเข้ามาดูแลสุขภาพนะคะส่งความห่วงใยยังคงมีข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: แมส FM

0: ไม่ไข้ไม่ใช่ว่าผู้รู้จักพอจะไม่มีวันเจ็บป่วยทางกายแต่โรคจำนวนมากของชีวิตเริ่มต้นจากคำว่ายังไม่พอชื่อเสียงยังไม่พอเงินยังไม่พอการยอมรับยังไม่พอตำแหน่งยังไม่พอความสำเร็จยังไม่พอจนมนุษย์ใช้ร่างกายเป็นเชื้อเพลิงเผาหัวใจเป็นพลังงานเพื่อวิ่งตามบางสิ่งที่เคลื่อนไกลออกไปทุกครั้งที่เราเข้าใกล้การรู้จักพอจึงเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันของจิตใจไม่ใช่ภูมิคุ้มกันจากโรคทุกแต่เป็นภูมิคุ้มกันจากความหิวที่ไม่มีวันอิ่ม
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสาร
1: พร้อมกาดเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053 240 745
3: 240777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งความอร่อยที่สีฟ้าข้าวมันไก่ภายในมีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงทุ่มครึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวขาหมูสุกี้โคคาและปอบเปี๊ยะสดเชิญค่ะร้านสีฟ้าข้าวมันไก่ภายในมีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
0: ่ทำไมเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาบฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงานสตรีมของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3ป.4และป.5ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วค่อยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพ ราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow

นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ใช้พลังความคิดให้ถูกวิธีนายลบถูกสอนให้ดูถูกคนอื่นนายบวกถูกสอนให้ชื่นชมคนอื่นนายลบถูกสอนให้คดโกงเพื่อนร่วมชาตินายบวกถูกสอนให้แบ่งปันเพื่อนร่วมชาตินายลบถูกสอนให้กราบไหว้บูชาคนรวยนายบวกถูกสอนให้ยกย่องนับถือคนดีนายลบถูกสอนให้อิจฉาดีตาร้อนเก่งนักเลงโตนายบวกถูกสอนให้พูดดีคิดดีทำดีนายลบถูกสอนให้เห็นผิดเป็นชอบและเห็นถูกเป็นผิดนายบวกถูกสอนให้เห็นถูกเป็นถูกและเห็นผิดเป็นผิดนายลบถูกสอนให้ฆ่าได้หยามไม่ได้ห้ามเหยียดหยามกันนายบวกถูกสอนให้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนายลบถูกสอนให้กอบโกยเข้าหาตัวเมื่อมีโอกาสนายบวกถูกสอนให้ทำสิ่งดีเมื่อมีโอกาสนายลบถูกสอนให้อย่าได้เผลอเดี๋ยวจะแทงข้างหลังทันทีนายบวกถูกสอนให้ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้มีพระคุณ

0: ำให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่น
2: ไม่เพียงได้ความสะอาด
3: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
2: บอกเลยว่า
3: ฟิน
2: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพาน
3: ี้ให้เลือกหลากหลาย
2: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
0: ใช้หมดไร
1: เย็นสบาย
0: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
0: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
0: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
2: ผ้า2 ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
2: ราคาไม่ถึงมือ
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
2: ได้2,000
3: ที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neo จ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: เสียสั่งลุยต่อ
6: บิ๊กมอเตอร์เซลล์
5: โปรสถานเมือง
6: ลดแรง
5: แถมหนักกว่าเดิม
6: ฟันโทฮอนด้า PCX ใหม
5: ่ลดแรง
6: 99,900
5: UC3
6: และ PCX
5: รับฟรี
6: โน้ตบุ๊กครบ OS
5: มูลค่า 10,000 กว่าบาท
6: คุ้มจ้ะ
5: ทั้งสกูปี้และเวฟ110ลดแรง 49,900
6: คนทับฮอนด้าทั้งรถไฟฟ้า
5: Geo Plus
6: ลีด
5: 160ใหม่
6: เวฟ125
5: และซุปเปอร์คาร์
6: ทันราคาถูกกว่าใคร
5: แถมแหลก
6: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็น
5: เครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟ
6: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ
5: และยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
6: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า
5: ต้องไว้ใจ
6: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
7: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
8: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
7: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
8: น้ำผึ้งดอกลำไย
7: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
8: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
7: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
8: ขนมฮันนี่สูตร
7: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
8: ในราคาที่ไม่แพง
7: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการ

อรบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9 Mass FM Your happiness

0: MS FM Your happiness our happiness
1: จาก Facebook ช่องวัน31ค่ะกำแพงเมืองจีนยุคใหม่จีนบังคับใช้กฎเหล็กจำกัดพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศสกัดเทครั่วสมองไหลเมื่อวันที่15กันยายน2026ที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นวันแรกที่จีนประกาศใช้กฎระเบียบให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจำกัดหรือสั่งห้ามพลเมืองบางกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศที่ไม่ได้มีผลกับแค่พลเมืองชาวจีนเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงชาวต่างชาติตลอดจนนิติบุคคลและเอเจนซี่ที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมความมั่นคงแห่งชาติอย่างเข้มงวดซึ่งพุ่งเป้าไปยังการป้องกันปัญหาสมองไหลการปกป้องเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ให้รั่วไหลและการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากลุ่มเป้าหมายหลักที่ถูกจำกัดการเดินทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งห้ามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีออกนอกประเทศได้ทันทีหากประเมินว่าการเดินทางนั้นอาจเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกหรืออาจเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่กระทบต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมค่ะกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการยกระดับความเข้มงวดกับข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์พนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงพนักงานภาคเอกชนบางส่วนที่ทำงานในอุตสาหกรรมอ่อนไหวโดยพนักงานกลุ่มนี้จำเป็นต้องส่งมอบหนังสือเดินทางให้ต้นสังกัดเป็นผู้เก็บรักษาและต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้งค่ะกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งและบุคลากรทางการเงินกฎระเบียบใหม่นี้จะเพิ่มความกดดันต่อกลุ่มเศรษฐีรวมถึงนายธนาคารและนายหน้าที่มีหน้าที่ช่วยจัดการย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อสกัดกั้นเม็ดเงินไม่ให้ไหลออกนอกประเทศนั่นเองค่ะกลุ่มนักเคลื่อนไหวและกลุ่มที่รัฐมองว่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองบุคคลที่มีประวัติวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอาทิการประท้วงในฮ่องกงอาจถูกปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางเพื่อป้องกันการไปเคลื่อนไหวหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อจีนในต่างแดนบทลงโทษหากฝ่าฝืนและความไม่โปร่งใสที่ตรวจสอบไม่ได้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงหรือไปกระทำความผิดในต่างประเทศอาจถูกลงโทษห้ามออกนอกประเทศตั้งแต่6เดือนไปจนถึง3ปีเมื่อเดินทางกลับมาที่จีนและหากเป็นการฝ่าฝืนขั้นร้ายแรงก็อาจต้องเผชิญกับค่าปรับก้อนโตและถูกแบนไม่ให้เดินทางอย่างไม่มีกำหนดซึ่งกฎหมายนี้ค่อนข้างเข้มงวดและมีบทลงโทษที่เด็ดขาดแต่ก็มีช่องโหว่ตรงที่ไม่สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้เลยว่าตนเองติดบัญชีดำห้ามเดินทางหรือไม่จะรู้ก็ต่อเมื่อไปยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางหรือถูกกักตัวเมื่อไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแล้วทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดความกังวลค่ะทางการจีนชี้แจงเพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรงคุ้มครองพลเมืองจีนเมื่อวันที่31กรกฎาคม2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนได้เผยแพร่เอกสาร Q&A เพื่อชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎระเบียบฉบับนี้ที่เรียกว่ากฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีฉบับ841ซึ่งอธิบายถึงเจตนารมณ์และรายละเอียดของกฎหมายต่อสื่อมวลชนและประชาชนโดยได้ชี้แจงถึงประเด็นสำคัญที่คนในชาติและโลกตะวันตกได้แสดงความกังวลในหลายๆมิติค่ะทางการจีนชี้แจงนะคะว่าการเพิ่มข้อจำกัดในการเดินทางไม่ได้ทำเพื่อกักขังประชาชนทั่วไปแต่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาร้ายแรง2ประการที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงหรือจงใจให้เหตุผลเท็จเพื่อเดินทางออกไปทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเช่นการพนันข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อมาคือปัญหาการลักลอบถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งทางการระบุชัดเจนว่าที ที่ผ่านมามีกรณีบุคคลฝ่าฝืนกฎระเบียบลักลอบนำเทคโนโลยีออกไปถ่ายทอดในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของชาติค่ะกฎหมายนี้จึงให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการเดินทางของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ค่ะประเด็นชี้แจงต่อมาคือการทางการระบุว่ากฎระเบียบนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองพลเมืองจีนด้วยโดยหน่วยงานรัฐจะประเมินความเสี่ยงและออกประกาศเตือนหากพบว่าปลายทางมีภาวะสงครามภัยพิบัติหรือว่าโรคระบาดรุนแรงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจในการแจ้งเตือนหรือแนะนำแกมบังคับไม่ให้เดินทางหากประเมินว่าปลายทางนั้นมีความเสี่ยงในระดับสูงสุดต่อชีวิตค่ะสำหรับชาวต่างชาติทางการจีนได้เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ของข้อมูลและการตอบโต้ทางการเมืองโดยผู้ที่ออกจดหมายเชิญให้ชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบ

องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน15วันหรือ90วันสำหรับเอเจนซี่เดิมทั้งยังห้ามเอเจนซี่ต่างชาติที่ไม่มีสาขาในจีนเข้ามาให้บริการโดยตรงห้ามโฆษณาเกินจริงห้ามช่วยลูกค้าปลอมแปลงเอกสารและห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเด็ดขาดค่ะมาตรการห้ามออกนอกประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ในจีนนะคะก่อนหน้าที่กฎระเบียบจำกัดการเดินทางของพลเมืองบางกลุ่มจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในจีนก็เคยมีข้อห้ามในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่ะเพียงแต่เป็นการประกาศใช้ในรอบล่าสุดมาตรการได้ถูกขยายขอบเขตและนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดขึ้นหลายร้อยเท่าจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชน Safeguard Defenders และอ้างอิงจากฐานข้อมูลของศาลประชาชนสูงสุดของจีนพบว่าในปี2016มีบันทึกคดีที่กล่าวถึงการห้ามเดินทางเพียง89คดีจนต่อมาในปี2025นะคะมีตัวเลขคดีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเดินทางพุ่งสูงถึง 188,760 เลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องการยึดพาสปอร์ตก่อนหน้านี้ทางการจีนได้เริ่มบังคับใช้มาตรการนี้กับคนกลุ่มอื่นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมามีผลกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในคราวนี้โดยเมื่อปี2018เป็นต้นมาข้าราชการระดับรากหญ้าและพนักงานรัฐวิสาหกิจเริ่มถูกต้นสังกัดเรียกเก็บหนังสือเดินทางส่วนตัวจนมาในปี2023นะคะข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุค่ะว่ามาตรการนี้ถูกขยายขอบ

เที่ยวก็จะต้องทำเรื่องขออนุมัติอย่างเป็นทางการและถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะองค์กร Safeguard Defenders ยังระบุเพิ่มเติมอีกนะคะว่าระหว่างปี2018ถึง2022ทางการจีนได้เพิ่มจำนวนกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสั่งห้ามเดินทางจาก10ฉบับเป็น14ฉบับค่ะยกตัวอย่างกฎหมายที่สำคัญเช่นกฎหมายการกำกับดูแลแห่งชาติ Supervision Law 2018ที่ให้อำนาจทางการสามารถสั่งห้ามเดินทางบุคคลใดก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยก็ตามหรือกฎหมายต่อต้านการจารกรรม Anti-Espionage Law ฉบับปรับปรุงปี2023ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางในการกักตัวหรือห้ามทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติออกนอกประเทศหากสงสัยว่าเป็นภัยต่อ

0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและธนาคารโลหิตโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญร่วมทำความดีครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันนวมินทรมหาราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวลำพูนและเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะการบริจาคของคุณคือโอกาสใหม่และการต่อลมหายใจให้ผู้อื่นในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3หน้าชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเชิญนะคะมาร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยกันที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน13ตุลาคม10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะ
1: ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม
2: ความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยเติมเต็มสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าร้านค้าร้านอาหารเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน
3: มาร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้า
6: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
9: ฮองเจียงใหม
10: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
11: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
12: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
13: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
14: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
15: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
16: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
17: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
18: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
19: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
11: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
8: 053-214-410กับก้าวใหม่ที่เติบโต
10: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
12: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
10: มนนมสดการเวลา
12: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
10: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
12: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
10: From passion to creation
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
10: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
12: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
10: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวัน
4: สามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053 140 232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าบดีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
8: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
9: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: Mass FM
2: ความเรียบง่ายเป็นรูปแบบขั้นสูงสุดของความซับซ้อนความท้าทายในชีวิตควรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ Simplicity is the highest form of sophistication. Life's challenges should inspire

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะย้ำทุกระบบต้องพร้อมมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินช่วงประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม Command and Control Operation Center ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในการตรวจความพร้อมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอาทิแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์และโรคระบาดตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 CCOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางเชื่อมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติอาทิการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดร.เอกนิติได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงมีแผนแต่ต้องทดสอบระบบและซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุใครเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่อะไรและต้องดำเนินการอย่างไรโดยต้องมีทั้งแผนหลักแผนสำรองและ chain of command ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีและปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin
4: X Plus Alinamin
3: X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin
4: X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: Sometimes the best journey is not one that takes you the farthest but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys.And 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences, and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
6: รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: วิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนPrince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ือไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน
8: X Plus คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening. You're listening.

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับสำหรับเย็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมฝนตกมาตั้งแต่เที่ยงบ่ายเลยทีเดียวนะครับตกเยอะตกหนักมีเว้นช่วงนี้ไป6โมงกว่านี่ก็ยังมีเม็ดปลายๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยตกอีกรอบนึงพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับ2สัปดาห์นี้คุณฟังก็เผื่อไปด้วยแล้วกันนะฮะจะเดินทางไปไหนกะเส้นทางให้ดีถ้าฝนตกก็คงจะต้องดูเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town คุณผู้ฟังเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้คอนเสิร์ตใหม่มาแล้วนะฮะคิวของเดือนตุลาคมนี้วง Porsche นะฮะใครเป็นแฟนวง Porsche ฟังเพลงเก่าๆของพี่โจ้แล้วก็คุณจะได้เจอกับวง Porsche เดือนตุลาคมนี้ที่ Warm Up Cafe เดี๋ยวมีเปิดให้จองบัตรสำรองโต๊ะผมจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าคืนนี้พบกันได้ที่ Warm Up The Best in Town ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ขับรถตากฝนกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังกับ Radio Twilight
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า

0: าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคุณผู้ฟังวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะฮะซีเกมจบไปแล้วนะครับมีเมื่อชาอ๋อเอเชียนเกมจบไปแล้วนะครับเราก็18เหรียญทองถือว่าทำสถิติสูงเลยทีเดียวน่ายินดีด้วยนักกีฬาไทยแล้วก็บิวภูริพลได้ MVP อันนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับแล้วก็มีดราม่าเล็กน้อยทางของจีนเขาบอกเขาได้ต้อง7เหรียญนะทำไมเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนักว่ายน้ำเขาแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็มีกติกาเขาก็มีข้อมูลเหมือนกันว่ามันมีประมาณ 3-4 เหรียญที่เขาได้จากการผสมนะฮะนั่นคือมีตัวช่วยเช่น4x100หรืออะไรประมาณนี้ฮะมีทีมผสมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็เลยเลือกบิวภูริพลซึ่งทั้ง100เมตรและ200เมตรเป็นเรื่องยากมากและสร้างสถิติใหม่ถือว่าเป็นการพัฒนาการกีฬาด้วยนะฮะแล้วก็เอเชียนเกมก็มีชื่อเสียงเทียบชั้นโอลิมปิกได้เลยทีเดียวจากนักกีฬาที่มีความสามารถระดับนี้นะครับแต่นี่ที่ดูในดราม่านะส่วนเช้าวันนี้ที่ผ่านมาก็จีโน่นะฮะคว้าแชมป์ที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่11ในชีวิตการแข่งขันเทิร์นโปรของเธอนะฮะที่ฮาวายกับลอตเต้ก็450,000 เหรียญ นะดูประมาณสัก10กว่าล้านนะเธอได้เที่ยวนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับโปรจีโน่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็วันนี้ฝนตกตลอดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังขับรถเพิ่มความระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับและนี่ก็คือเรดิโอทไวไลท์เย็นวันนี้ของเราครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่จะ 19:00 น.นะครับก็ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงช่วงท้ายเลยทีเดียวพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึง เพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว อีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภัยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่
9: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใน พื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
10: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Groupแอนนวลมีติ้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทและสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้าง สมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี
2: ้นายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการ
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับรายการทอล์กที่จะนำเอาสาระและบันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ดำเนินรายการกับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live นะครับเชียงใหม่ Variety Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 20:10 ถึง 23:00 นะครับลิงก์สัญญาณออกอากาศสดๆเลยนะครับไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com ครับและคุณผู้ฟังที่สนใจติดตามฟังไฮไลท์ย้อนหลังของทางรายการนะครับติดตามได้เลยนะครับที่แฟนเพจ Facebook TikTok และ YouTube ชื่อรายการเลยเชียงใหม่ Variety Talk วันนี้วันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569รายการแบ่งเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กนะครับข้อมูลความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเกิดขึ้นในประเทศเราหรือเกิดขึ้นทั่วโลกเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้นะครับคุยกันเรื่องของทอล์กแบบข้อมูลข่าวสารไวรัลบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะจะเรื่องเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆนะครับรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังก็ไปเอามาถ้าบ้านคำเมืองก็เรียกเอามาแข่งโหกันนะครับในช่วงที่2ช่วงวันอะไรที่ท้องนะครับสวัสดีคุณฟังที่อยู่ทาง FM 92ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับและทักทายสวัสดีแฟนๆรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์ด้วยนะครับสวัสดีไอ้อุ้มครับสวัสดีคุณอัศวิน A1 ครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีคุณเอกลิมพิษฟูครับสวัสดีคุณจูครับสวัสดีคุณหนึ่งครับแล้วก็คุณปุยเมฆผมทักไปแล้วนะครับผมคุณอัศวินรายงานสภาพอากาศจอมทองมาด้วยเป็นไงบ้างไม่น่ารอดนะวันนี้นะครับคือตกทั่วไทยจริงชุ่มฉ่ำจริงๆเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์น้ำกับสภาพอากาศกันด้วยนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับครู่เดียวครับผม

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสถานที่มรดกแห่งอาณาจักรนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย

สวัสดีคุณข้าวข้าวคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินมาแล้วสวัสดีวันจันทร์วันนี้ชุ่มฉ่ำจนท่วมเลยครับท่วมหมดทั้งที่ราบทั้งบนดอยลงแบบมาตามนัดอ่ะนะลงแบบหนักจริงๆแล้วก็ฝนฟ้าคะนองดีเจฉลามผมนี่หางตกเลยวิ่งรอบบ้านไปซ่อนตัวมุมนั้นทีมุมนี้ทีนะครับแต่ก็ออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดีแต่ก็เลยต้องยอมรับสภาพไปนะก็ยังดีนะครับสวัสดีคุณทูแอปเปิลนะครับคุณจูบอกอากาศเย็นดีมากๆฝนและลมหนักมากตกยาวเป็นชั่วโมงนี่นะฮะวันนี้ก็ถือว่าตรงเนาะตรงกับคำพยากรณ์ที่ทำนายทายทักกันไว้ทั้งกรมอุตุวิทยาวิทยากับเพจทีลมฟ้าอากาศเพจคู่บารมีกรมอุตุนะครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับขออนุญาตปรับเครื่องปรับอากาศนิดนึงเริ่มร้อนปกติที่บ้านเนี่ยผมใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า26องศานะถ้า25นี่รู้สึกจะหนาวละ26นี่กำลังดีเลยเย็นเลยนะครับแอร์มาค่อนข้างจะเต็ม BTU นี่นะเต็มๆนะไม่มีหลอกไม่มี BTU โกงนะแต่วันนี้นี่รู้สึกว่ามันพอดีอากาศภายนอกมันเย็นมากนะครับเปิด26นี่ร้อนเลยนะครับก็เลยปรับเป็น25นะเดี๋ยวค่อยปรับคืนแล้วกันคุณผู้ฟังครับเรื่องของอากาศนี่ก็ทางกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศมาแบบเป๊ะๆเลยนะครับวันนี้18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในโซนของฝนหนักถึงหนักมากครับหนักมากนี่ขอระบุที่กำแพงเพชรกับสุโขทัยนะครับหนักมากนะหนักมากส่วนของฝนตกหนักนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนี่มาแน่นๆเลยฮะคุณผู้ฟังไล่กันไปตั้งแต่นครสวรรค์นะครับอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับโดยภาพรวมก็คือภาคเหนือของในภาคเหนือก็คือ 70% ภาคอีสาน 60% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพปริมณฑล 80% กรุงเทพหนักมากนะครับหนักมากวันนี้โดนเข้าไปอีก1รอบใหญ่ๆไม่รู้ว่าน้ำยังร่วมขังอยู่หรือเปล่าภาคใต้ 60% ฝั่งอ่าวไทยนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน40% อ่ะเบาบางไปนิดนึงนะครับนี่เป็นในส่วนของกรมอุตุและก็ประกาศย้ำนะครับคุณฟังยังไม่แผ่วนะวันที่5ถึง7ตุลาครับน้ำฝนน้ำท่าน้ำเขื่อนน้ำหนุนนี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับ5ถึง7ตุลานี่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ5ถึง6ตุลา6ฟ้าถึง6ตุลาวันนี้พรุ่งนี้หนักที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนครับวันที่7ฝนตกหนักด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะครับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ตอนนี้ขนาดใหญ่ขนาดกลางทั่วประเทศตอนนี้ปริมาณน้ำ 82% ของความจุก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่นะครับถ้าแตะ90เมื่อไหร่ก็คือต้องรีบระบายนะฮะแนวโน้มสถานการณ์โดยรวมสรุปคือ
ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนนะจังหวัดที่ผมกล่าวชื่อไปเมื่อกี้นะฮะเฝ้าระวังด้วยนะครับเตรียมความพร้อมโอเคนี่เป็นเรื่องราวของอากาศนะครับในส่วนของเพจทีก็อยู่ในโซนเดียวกับกรมอุตุนะเพราะว่าสถานการณ์มันเห็นชัดๆอยู่นะครับวันนี้ก็คือตกหนักเลยเอ๊ะผมดูแล้วละประมาณบ่ายสามนี่คือมืดมาจากทางฝั่งที่ตะวันตกแล้วนะครับมาแบบเข้มเลยแล้วประมาณบ่ายสามโมงนิดนี่กระหน่ำเลยตอนนั้นทั้งปริมาณฝนทั้งความหนาแน่นทั้งระยะเวลายาวนานรวมถึงฟ้าแลบฟ้าร้องนี่คือวันนี้มาแบบชุดห้องเต้ครบชุดนะครับที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับคุยแจ้งกันเข้ามาหน่อยนะครับบ้านพักของท่านเป็นไงบ้างน้ำท่วมขังไหมฝนตกหนักไหมนะครับสวัสดีเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์ครับผมหาคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังวันนี้มากับก่อความชุ่มฉ่ำเนาะความชุ่มฉ่ำเชียงใหม่เราเองก็วันนี้พรุ่งนี้ก็ยังจะเข้มอยู่นะครับวันที่7ก็ยังจะเบาบางนิดนึงเพียงแต่ว่าช่วงนี้ขอเว้นเลยนะคุณผู้ฟังที่จะไปเที่ยวอุทยานต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆที่มีทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะน้ำตกน้ำป่าเนี่ยมาเยอะมากนะครับตอนนี้น้ำตกแม่สานี่ทางเขาสั่งปิดเลยนะครับมาห้ามปิดงดการท่องเที่ยวชั่วคราวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับใครจะไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีก 2-3 วันนะรอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่อยไปเที่ยวก็คงจะยังดีอยู่น้ำท่าก็คงจะยังเยอะอยู่แต่มันคงไม่แรงแล้วก็ไม่เป็นสีโอวัลตินเหมือนตอนนี้นะครับน้ำแม่สาเนี่ยอุทยานน้ำตกแม่สาเนี่ยนะครับเนี่ยหนักเลยหากท่านที่สนใจติดตามสถานการณ์นะครับก็ติดตามได้ทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจทีลมฟ้าอากาศด้วยก็ได้นะครับโอ้เนี่ยพวกยานี่ก็จับทุกวันนะยาบ้ายาเสพติดอำเภอพร้าวอำเภอจอมทองอำเภอเสมิงอำเภอดอยหล่ออำเภอแม่แตงแม่วางดอยสะเก็ดแม่แจ่ม 5-7 ตุลานี้ท่านอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทแจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยคุณโคโซสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับผมอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรอบเนี้ยรอบ 1,000 บาท2เดือนเนี่ยนะครับรายเดิมตอนนี้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว 22.3 ล้านรายถือว่าแตะ 90% ของผู้ใช้สิทธิ์เดิมไปแล้วนะครับยืนยันรับสิทธิ์ไม่เกิน15ตุลานี้นะครับคุณฟังอย่าประมาทนะวันนี้วันที่5แล้วอีก10วันเวลามันเร็วมากผมไม่ต้องห่วงอ่ะผมอ่ะผมกดรับสิทธิ์แต่เช้าวันที่1แล้วผมก็ใช้ไปจะหมดอยู่แล้ว ใช้แบบสนุกเลยนะครับเพราะว่าเราจ่ายแค่ 40% ของราคาจริงอะไรคุณอัศวินผลงานอันยิ่งใหญ่คืออะไรไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเหรอนะครับก็ถือว่าเขาช่วยกันนะช่วยกันนิดๆก็ยังดีว่าเราได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้บรรเทาเบาบางค่าใช้จ่ายไปนะครับแม่นผมประชด
เอ๊ะคุณอัศวินนี่คุณนี่ค่อนข้างจะอารมณ์รุนแรงนะหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เป็นแค่บทบาทออกมาจริงๆเป็นคนใจดีใช่ไหมประชาสัมพันธ์ให้กับสายบุญกันหน่อยครับคุณฟังครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จากงานธนาคารเลือดครับตอนนี้เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับไปบริจาคโลหิตนะครับกลุ่ม O และกลุ่ม A ครับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเพราะว่าตอนนี้คือโลหิตขาดแคลนสต็อกเริ่มเบาบางเพราะว่าโรงพยาบาลมหาราชกับโรงพยาบาลนครพิงค์นะคือมันเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีศูนย์อุบัติเหตุมีอะไรของตัวเองด้วยนะผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดใหญ่ผมเสรีชนแหมโอเคนะครับต้องการใช้โลหิตในการรักษาจำนวนมากนะครับติดต่อบริจาคโลหิตได้นะครับห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์นะครับเปิดทุกวันครับ 8:30 ถึง บ่าย 4:00 น.นี่นะครับก็ที่จอดรถหลังอาคารศรีพัฒน์เลยเข้าทางประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์ของคณะเทคนิคการแพทย์นะครับไปจอดรถหลังตึกศรีพัฒน์กับผมนี่มันก็ระบุที่จะลดอย่างนี้มาแล้วมันจะหาได้ง่ายๆเลยมันเป็นที่รู้กันนะโรงพยาบาลสวนดอกที่จอดรถนี่คือมีค่ายิ่งกว่าทองคำนะครับก็หาโอกาสกันไปนะครับหลายท่านก็ไม่อยากไปเผชิญรถเยอะอะไรก็ไปวันอาทิตย์ก็ได้เขาเปิดทุกวันนะเรื่องของอากาศผมจบแล้วนะเชียงใหม่ปีนี้ก็แหมฮอตนะฮอตฮิตมีนักท่องเที่ยวมานี่ตั้งแต่ต้นปีมาถึงณวันนี้นะคุณฟังเชียงใหม่เองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยการหรือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจับสถิติดูแล้วนะ7 ล้านคนแล้วนะนี่ไม่ธรรมดาเนอะจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับคุณไคแน่แค่ใส่ถุงนะครับไคแน่แค่ใส่ถุงครับสวัสดีนะครับการดูเพจข่าวส่วนกลางส่วนใหญ่ตอนนี้เพจข่าวส่วนกลางก็เป็นเรื่องน้ำอ่ะนะสถานการณ์น้ำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการจัดการนะครับวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจะมีการปรับการระบายน้ำพรุ่งนี้6 โมงตอน8 โมงเช้านะครับยกบานสปิลเวย์ก็คือบานน้ำล้นเนี่ยนะครับขึ้นอีก25 เซนติเมตรทั้ง4 บานนะครับเพื่อจะรองรับปริมาณฝนที่จะมาเพิ่มใหม่ในรอบวันที่10 ถึง 14 ตุลาต้องมีการพร่องน้ำออกไปก่อนตามแผนนะครับระดับน้ำท้ายเขื่อนมีผลแน่นอนพรุ่งนี้รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวทางน้ำไหลมีผลแน่นอนนะครับฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังด้วยสำหรับท่านที่มีญาติหรือท่านที่มีภูมิพำนักนะฮะอยู่ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านตอนนี้ท่านนายกก็บอกว่าเร่งสั่งเลยว่ารีบๆโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวบ้านเขาเลยอย่าไปขั้นตอนเยอะเกินเพราะมันเดือดร้อนกันทั่วหน้าอยู่แล้วนะครับต้องโอนภายในสัปดาห์นี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรทิพย์ดีนะครับก็บอกว่าได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนะครับคือสามารถรับเงินได้เลยไม่ต้องไปรอฟื้นฟูแล้วเสร็จแล้วค่อยมาตั้งเบิกมันเดือดร้อนตอนนี้ก็รีบเอาไปก่อนนะครับที่กรุงเทพนี่โอ้หนักมากโอเคมีอีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ดูแล้วก็น่ากังวลใจน่าตกใจเหมือนกันนะคุณเฮเนรี่ครับสวัสดีนะครับ
ือที่รัสเซียมีนักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียกาฬโรคปอดหรือผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะเพนนิวโมนิกคลักทำหลอดแตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียครับทำให้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตภายใน3วันอีก200คนที่เขาเร่งกักตัวไว้เลยนะคือในศูนย์วิจัยเนี่ยไม่ให้ออกไปไหนเลยนะครับสถาบันวิจัยเชื้อกาฬโรคแห่งอีคุสแอนตี้พลักรีเสิร์ชอินสติทิวต์นะครับในเขตไซบีเรียของรัสเซียนะเข้ามาดีเจฉลามอยากเข้ามีนักวิจัยหญิงกำลังชื่อว่าดาย่าครับกำลังเก็บตัวอย่างเพื่อเอาไปตรวจวิเคราะห์ทำให้เชื้อนั้นรั่วไหลออกมาและเธอก็สัมผัสเชื้อโดยตรงเป็นผลให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็วครับปอดบวมรุนแรงและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายในเวลาเพียงแค่3วันหลังจากได้รับเชื้อนะครับหลังเกิดเหตุรัสเซียก็เร่งใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทันทีเลยนะครับกักตัวนักวิจัยภายในสถาบันรวมถึงแพทย์แล้วก็พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยนะครับสั่งปิดพื้นที่บางส่วนของสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงไว้ก่อนมีรายงานเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าบุคคลที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับนักวิจัยหญิงท่านนี้รวมถึงกลุ่มเสี่ยงมีทั้งหมด197คนโอ้ไม่น้อยนะ197คนตอนนี้ถูกนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดนะครับและใน197คนนี้มี100คนแล้วครับที่เริ่มมีอาการป่วยผู้ว่าการเขตอีกุสมิสเตอร์อีกอร์คอนเซปบอกประชาชนนะอย่าตื่นตระหนกเอาอยู่สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตรงกันเราก็ไม่รู้ว่าเอาอยู่ของรัสเซียเนี่ยมันเชื่อถือได้เหมือนของไทยเราหรือเปล่าถ้าของไทยเราก็บอกว่าเราควบคุมอยู่สถานการณ์เราควบคุมได้อยู่เอาอยู่เนี่ยนะคุณเตรียมตัวเลยมาหนักไม่เคยรอดเคยเอาอยู่จริงๆนะอย่างล่าสุดนี่ก็ต้องขออนุญาตพาดพิงเพราะว่ามันออกไปในข่าวแล้วนะครับท่านรองนายกท่านหนึ่งก็บอกเอาอยู่พออีกวันหนึ่งมานี่ก็คือเต็มกรุงเทพเลยน้ำนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐ CDC กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการและโรคปอดเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงครับแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจได้คือมันแพร่กันง่ายก็เลยอันตรายสวัสดีคุณศิริรัตน์คำมา853ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์เชียงใหม่เวลาที่ทอล์กนะครับของรายการนะครับคุณผู้ฟังครับพอน้ำท่วมผู้สื่อข่าวเขาไปลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการค้าขายครับไปสำรวจที่ตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายที่ระยองนะฮะราคาส่งใบกะเพราครับราคาขายส่งนะปกติจะกิโลละ40ถึง50บาทใบกะเพราตอนนี้ราคากิโลละ150ถึง190บาทคือมันขึ้นมา3เท่าพ่อค้าแม่ครับแผงหมูสดเขาแซวเลยนะตอนนี้ใบกะเพราแพงกว่าหมูสดคุณนุชโฮมสวัสดีนะครับคือสาเหตุหลักของคุณก็คือสวนกะเพราของเกษตรกรมันโดนน้ำท่วมมาแหละนะครับต้นเน่าตายเสียหายเกือบทั้งหมดพ่อค้าแม่ค้าแทนที่จะเอาของตัวเองมาขายได้ลดต้นทุนจะได้มาขายไม่แพงเกินเขาต้องไปยังไงก็ต้องมีลูกค้าซื้อเขาต้องไปรับที่อื่นมาครับ
ไปรับกะเพรามาจากที่อื่นแล้วก็มีการคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายหน้าร้านที่ลดลงกลายเป็นทองคำเลยนี่ผัดกะเพราก็ถ้าไม่ขึ้นราคาก็ต้องใส่ใบกะเพรานิดเดียวใช่ไหมครับเพราะมันปรับทุนขึ้นมาเยอะไม่ใช่กะเพราอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังผักชนิดอื่นก็ปรับราคาตามกันขึ้นไปนะครับผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งผักชีผักชีถุงขนาด5กิโลกรัมราคา500บาทต่อกิโลละ100ผู้ควบคุมซาวด์เอนจิเนียร์ของผมมาแล้วชื่อดีเจฉลามต้นหอมกิโลละ100พริกขี้หนูกิโลละเกือบ200โหระพาแมงลักผักบุ้งขึ้นหมดพ่อค้าแม่ค้าก็เลยไม่รู้ทำไงครับเอามาทำเป็นกำเล็กๆ 10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5บาทคนจะกินก็ต้องซื้อนะครับก็ตอนนี้ก็มีความกังวลบอกว่าเอาอย่างนี้ราคาผักมันขึ้นเนี่ยมันก็กระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการร้านอาหารสิเขาจะควบคุมต้นทุนได้ยังไงถ้าจะขายในราคาเดิมแล้วปรับขึ้นราคาขึ้นมันก็ไปพบกระทบกับคนเดินดินกินข้าวแกงแบบเราๆหรือเปล่าพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่งก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าต้นทุนผักมันจะแพงขึ้นมากนะครับมาแล้วอะไรเนี่ยแต่ก็จำเป็นต้องขายอาหารในราคาเดิมโอ้นี่ขอบคุณมากประคองลูกค้าไว้ก่อนในยุคที่

ีส้มหรือเปล่านี่คุณปิยบุตรแสงกนกุลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสามของผู้ก่อตั้งพรรคก้าวไกลนะพรรคแรกของเขานะครับก็มีคุณเอกนะคุณช่อแล้วก็คุณเนี่ยคุณปิยบุตรวันนี้คุณปิยบุตรออกมาสวมบทเขาเรียกว่ายังไงออกมาฟาดนักการเมืองที่ใช้คำสรรพนามแทนบุคคลนั้นว่าเป็นตัวตึงของพรรคส้มปั่นดราม่าด่าพ่อแม่บนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ลามไปถามถึงว่าสามีสสทำงานอะไรนี่ผมนึกออกแล้วเนี่ยเอาตรงๆอ่ะคุณปิยบุตรกำลังพูดถึงคุณไอ้รักชนกนะครับที่บอกว่าสามีสสทำงานอะไรก็คุณสุชาดาใช่ไหมผมจำไม่ผิดคุณเดียไอเดียที่มีสามีเป็นชาวจีนแล้วก็คุณโลมได้พูดในสภาเมื่อสองสมัยก่อนพาดพิงไปนะครับผู้คนก็เลยเข้าใจว่าเป็นคุณเดียแน่นอนเพราะบอกว่าเป็นสสหญิงพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมีแฟนเป็นชาวจีนมันก็มีอยู่คนเดียวนะครับคุณปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ Facebook เรื่องบันเทิงที่ประไตยบอกงี้สรุปก็คือคำว่าบันเทิงที่ประไตยคุณปิยบุตรพูดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ประโยคนี้นะอธิบายถึงลักษณะการเมืองยุคปัจจุบันที่กลายสภาพเป็นความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งนักการเมืองพรรคการเมืองประเด็นทางการเมืองทำให้กลายเป็นเรื่องบันเทิงสร้างกระแสให้คนสนใจการเมืองหรือติดตามนักการเมืองมากขึ้นนะครับสวัสดีคุณเจงสุนิตานันนะครับสวัสดีครับคุณชูศักดิ์สวัสดีนะครับคุณมอลลี่บูสวัสดีครับคือเอาสรุปก็คือคุณวิบุตรเขาบอกว่ามันเหมือนจะคล้ายๆว่าทำการเมืองให้กลายเป็นเรื่องบันเทิงคือมันไม่จริงจังเหมือนสมัยก่อนแล้วก็สื่อสารแบบออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นหลักเพราะว่ามันสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้กว้างกว่าเร็วกว่าต้นทุนต่ำและก็มันไปสอดคล้องกับวิธีการบริโภคของสื่อของคนยุคใหม่คุณประพันธ์สวัสดีครับใช่ไหมตัวเล็กกับผมอ่านไปคุณประพันธ์นะใช่ป่ะนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับผมบอกว่ากลัวนะกลัวมันจะกลายความอุ้ยไงคือกลัวความขลังของพรรคก้าวไกลของคณะก้าวหน้าของพรรคอนาคตใหม่เดิมเนี่ยซึ่งเป็นพรรคประชาชนตอนนี้เนี่ยมันจะเสียมนต์ขลังมันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองที่เน้นความบันเทิงเน้นเอามันเน้นสนุกไว้ก่อนสูญเสียอุดมการณ์ในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีขึ้นประมาณนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างก็บอกว่าถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการในสภาด้วยเจตนาต้องการให้โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมแต่พอเสริมเติมเรื่องความบันเทิงเข้าไปการประชุมก็เลยกลายเป็นเรียลลิตี้โชว์นี่ไม่รู้ว่าคุณไอ้จะว่าไงนะคุณเยบุตรนี่โพสต์ยาวเลยท่านก็ไปคุยกันเองกันนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับต่างคนต่างก็มีอุดมการณ์มีความเชื่อนะครับก็เอาเหตุผลมาคุยกันก็แล้วกันแต่อย่างน้อยผมก็มองว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพรรคประชาชนพรรคอะไรเนี่ยนะครับคือพรรคประชาชนเนี่ยอย่างน้อยก็ผมเชื่อว่าเป็นฝ่ายค้านที่ปากฉาดแล้วก็กล้าลุยกล้าเสี่ยง

0: ล้าแลกกับความไม่ถูกต้องกับความไม่โปร่งใสมากกว่าฝ่ายค้านในอดีตเท่าที่ผมเคยรู้จักการเมืองไทยมาก็แล้วกันนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ส
2: มาร์ทมั่นใจด้วยประกันพร้อมบัตรทองคุณภาพจากบริษัทคุณภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center. Always be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527999
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม48นาทีครับต้อนรับคุณวังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ SD Car Centerคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและเจนฟาร์มเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังครับช่วงปิดเทอมเนี่ยนะช่วงนี้ผมก็ว่าเอ๊ะตอนเช้าทำไมลดไม่ค่อยเยอะลืมไปว่าช่วงนี้เขาปิดเทอมกันนะครับเรื่องของสุขภาพของเด็กมันตรงกับช่วงฤดูฝนนะช่วงนี้บางพื้นที่ก็น้ำท่วมโรคที่พบบ่อยโรคตาแดงครับโรคตาแดงในเด็กเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแล้วก็สามารถ พร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัสน้ำตานะครับใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำอาการที่ควรสังเกตก็คือตรงบริเวณตาขาวจะมีสีแดงครับแล้วก็เปลือกตาจะบวมมีน้ำตาคันตามีขี้ตามากผิดปกตินะแล้วก็อาจจะมีการปวดตาแพ้แสงหรืออาจจะมีไข้เจ็บคอต่อมน้ำเหลืองบริเวณหน้าใบหูโตนะครับก็ท่านผู้ปกครองก็ควรจะหมั่นสังเกตอาการนะครับถ้าสงสัยว่ามีการติดเชื้อควรจะแยกเด็กออกจากการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นนี่นะครับคือโรคตาแดงมันไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรมากมายคุณฟังเพราะว่ามันรำคาญมันเขย่าจะเป็นแผลคาในขยี้ตานะนะครับคือโดยไปเนี่ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สามารถหายได้นะครับแต่ว่าเด็กที่เป็นห่วงคือเด็กทารกแล้วเด็กเล็กคืออาจจะมีอาการรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าผู้ใหญ่แค่นั้นเองมันก็ต้องดูแลใกล้ชิดมากกว่าผู้ใหญ่หน่อยนะครับถ้าตาแดงอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีอาการผิดปกตินะครับเป็นตาแดงมากมีขี้ตาหรือมีเมือกที่ดวงตาจำนวนมากน้ำตาไหลมากตาพร่ามัวอาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพาน้องๆไปพบแพทย์นะครับไปตรวจรักษาอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ด้วยความห่วงใยนะครับอีกเรื่องหนึ่งไทยช่วยไทยพักนี่ใช้ก่อนข้องแล้วมั้งผมไม่พูดแล้วมั้ยเนาะ60 40ตัดไหมตัดคือถ้าคุณใช้เขาให้วงเงินคุณมา 1,000 บาทตั้ง2เดือนน่ะคุณใช้ไม่ใช้หรือใช้ไม่หมดเขาก็ตัดอยู่แล้วเขาเอาคืนแน่นอนอยู่แล้วคือที่อ๋อที่คนเขางงคืออย่างนี้เมื่อก่อนคือเขาทยอยให้มาทีละเดือนใช่ไหมเดือนละพันเนี่ยอย่างเดือนสิงหา 1,000 คุณก็ต้องใช้ให้หมดนะถ้าใช้แล้วไม่หมดเช่นใช้ไป800เหลือ200เนี่ยมันจะไม่ทบมาเดือนกันยานะกันยาก็จะได้ 1,000 เหมือนเดิมไม่ใช่ 1,200 ไอ้200ที่ใช้ไม่หมดจากเดือนสิงหาเขาตัดเขาเอากลับคืนอันนี้คือแบบเก่าแต่แบบใหม่เนี่ยเอาให้มา 1,000 เขาให้เวลาใช้2เดือนก็คือตุลากับพฤศจิกาเลยอะใช้ตุลาไป500เหลืออีก500ไปใช้พิจิกาต่อได้ไหมโดนตัดไหมไม่โดนตัดนะใช้ได้เพราะเขาให้2เดือนคุณจะใช้4อาทิตย์หมด4วันหมดก็แล้วแต่นะครับชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันโอเคอันนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเรานับถึงวันนี้23ล้านคนแล้วนะครับโอ้ไม่น้อยนะนะครับ23ล้านคนเนี่ย1มกราคมถึง3ตุลาคม69 23ล้าน 452,895 คนจำนวนดูเหมือนจะเยอะแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันลดลงไป 3.88% นะครับรายได้เข้ามาแล้ว 1,142,485 ล้านบาท1ล้านล้านแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วรายได้ปีนี้ลดลง ก็แน่นอนก็เป็นมันจัดแต่ยางเพราะว่านักท่องเที่ยวมันลดลงนะครับรายได้ลดลง 2.26%คุณโนเบีย V80 สวัสดีครับผมต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด5อันดับแรกจีนครับ 3,999,854 คนโอ้อีก146คนจะครบ4ล้านนี่มาเลเซีย 2,982,095 คนอินเดีย 1,751,485 คนรัสเซีย 1,281,214 คนเกาหลีใต้ 860,655 คนนี่นักท่องเที่ยวเที่ยวไทยจีนอันดับ1มาเลเซียอันดับ2อินเดียอันดับ3รัสเซียอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5นะครับก็ท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ปรับตัวขึ้นแน่นอนนะเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงไฮซีซั่นเข้าช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวจะเยอะขึ้นนะครับมันเป็นวันชาติจีนเนาะช่วงโกลเด้นวีคเขาเที่ยวกันวันเนชั่นแนลเดย์ของฮ่องกงวันเนชั่นแนลฟาวเดชั่นเดย์ของเกาหลีใต้นะครับของ3ประเทศเนี่ยก็มาเที่ยวไทยมากขึ้น

ายสำหรับรายการวันนี้เรื่องสุขภาพตามสัญญาครับคุณผู้ฟังผมก็คุยเรื่องนี้อีกละเรื่องที่ผมเครื่องดื่มที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของกาแฟคุณฟังครับกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะตัวช่วยให้ alert ให้ตื่นตัวในช่วงเช้าแต่ผลของกาแฟต่อร่างกายนะครับอาจจะไม่ได้เกิดจากคาเฟอีนอย่างเดียวนะครับเพราะว่างานวิจัยใหม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟกับการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้รวมถึงสารบางชนิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของร่างกายและก็สมองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์กประเทศไอร์แลนด์หันมาศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างกาแฟกับสิ่งที่เรียกกันว่าแกนลำไส้และก็สมองเป็นกระบวนการระบบการสื่อสาร2ทางระหว่างระบบทางเดินอาหารกับสมองครับเกี่ยวข้องกันทั้งกับระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็กระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายการศึกษาเพิ่มเติมที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ศึกษาผู้ใหญ่สุขภาพดีจำนวน62คนอายุ 30-50 ปีแบ่งเป็นคนกลุ่มที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ 3-5 แก้วต่อวันกับกลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟพอประเมินจากหลายด้านทั้งองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้อารมณ์ระดับความเครียดความสามารถด้านการรับรู้ตัวชี้วัดบางอย่างก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยครับผลการศึกษาพบว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกลุ่มที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ต่างจากกลุ่มที่ไม่ดื่มกาแฟข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่ากาแฟอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารนะครับแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ากาแฟเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้จุลินทรีย์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้พบความแตกต่างบางประการจากการทดสอบด้านอารมณ์และการรับรู้ระหว่างกลุ่มนะแต่ว่าผลลัพธ์นี้ไม่ได้หมายความว่าการดื่มกาแฟจะทำให้มีความจำดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับโดยเฉพาะปัจจัยอื่นๆในชีวิตประจำวันพวกการนอนหลับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายรูปแบบการใช้ชีวิตก็มีผลกับการทำงานของสมองได้เหมือนกันนะครับกาแฟลำไส้ลำไส้จึงเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องสมองและเกี่ยวพันกับกาแฟเขาให้ความสนใจกับแกนลำไส้กับสมองมากขึ้นนะครับเพราะว่าระบบทางเดินอาหารและก็สมองไม่ได้ทำงานแยกจากกันโดยสิ้นเชิงจุลินทรีย์ในลำไส้สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและเปลี่ยนแปลงสารต่างๆรวมถึงการส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันระบบประสาทแล้วก็กระบวนการเผาผลาญด้วยนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักวิจัยให้ความสนใจถ้าต้องการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารเครื่องดื่มสุขภาพของสมองงานวิจัยเกี่ยวกับกาแฟในครั้งนี้ช่วยเพิ่มข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งให้กับภาพที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างกาแฟลำไส้และสมองนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกคุณฟังอย่ามีคำว่าเกินไปตามหลังนะไม่ใช่ไปยิ่งดื่มมากยิ่งดีนะครับเอาละครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่ทางออนไลน์เชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรายการมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับหมดเวลาแล้วครับคุณฟังโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับช่วง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุมWorld Bankช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย
7: Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะย้ำทุกระบบต้องพร้อมมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินช่วงประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม Command and Control Operation Center ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อตรวจความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในการตรวจความพร้อมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอาทิแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์และโรคระบาดตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 CCOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางเชื่อมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติอาทิการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดร.เอกนิติได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงมีแผนแต่ต้องทดสอบระบบและซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุใครเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่อะไรและต้องดำเนินการอย่างไรโดยต้องมีทั้งแผนหลักแผนสำรองและ chain of command ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีและปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุ
6: ณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: Hey girl I just want you to know that I love you so much

านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นธรรมะแก่งแท้เนาะก็อุ้ยไม่อุ้ยก็ออกไม่ออกธรรมะแก่งแท้ธรรมะแก่งโหแก่งแค่ในพักไม้หลายอย่างแต่ของที่ใส่ตัวนะก็สุดแต่มักต่อยมักมันแก่งโหเดี๋ยวแต่สูตรไข่สูตรมันสูตรกูบาบ้านใต้บ้านเหนือเพิ่นก็ชอบโหห่อหนึ่งกูบาบ้านใต้ชอบโหห่อหนึ่งผสมแกงฮังเลผู้เจ้าวัดหนองตองชอบโหแกงฮังเลบางครั้งแกงฮังเลนี่เอาใส่น้ำต้นหรอกเก็บยัดเก็บยัดเอาข้าวเหนียวตึ๊ดปากน้ำต้นแต่ห้าวันหกวันเจ็ดวันขยักขั้วโคเอาออกจากน้ำต้นมาไปขั้วไปอย่างจนมันหายกินบูดกินเน่าแต่จริงมันบูดเน่าอย่างส้มอ่อนๆแล้วก็เครื่องไม้อะไรอย่างต่างๆนั่นนะเป็นผักเป็นอย่างต่างๆใส่สูตรไปสูตรมันก็ลำนะแกงแค่ก็อย่างเดียวเดี๋ยวมักไปมักมันปกิณกะนี่สปะสเปดก็เป็นธรรมะอันน้อยนิดหน่อยอย่างอู้เรื่องแกงโหนี่ก็เป็นธรรมะนะอู้เรื่องแกงแค่ก็เป็นธรรมะเข้าในตัวเขาหมดหรอกวันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองก็นำมาปุ๊บมาปะกับป้อออกไม่ออกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยมาพักกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจเนอต่อป้อออกไม่ออกที่อยู่อำเภอสระบุรีโดยสังเกตอำเภอสันทรายนะที่โทรมาเป็นห่วงเจ็บฟันและป้อออกที่อยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็หลายที่หลายต่างก็แนะใจยานั้นยานี้ขอบใจท่านทั้งหลายประเดี๋ยวนี้ก็ถ้า 100% นี่เหลือ30อีกเถอะเหลือ30เกือบไปแต่ทุกวันนี้ก็เอาใจชนะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมการมันเขาก็ถึงรู้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะและกับทุกคน

รักษากันไปแล้วก็ใจต้องสู้ไม่ใช่ว่าไปป่วยด้วยมันนะมันเจ็บใจก็ป่วยโอ้ยโอ้ยสมเจ็บหนักโอ้ยเจ็บใบเจ็บเงาโอ้ยนะสมเจ็บหนักเนื้อปอกไม่ออกอย่างบางคนไม่เมื่อยไม่สบายสั่นยงยงยงค้างโอ้โหโอ้โหคนนอนตัวคนดูแลจนปลำคาญไม่สมัยอีป่ออย่างเดียวหรอกป่อก็ค้างอย่างเงี้ยถ้ามาก็อดได้ก็ถามป่อไปค้างอย่างปลำไปเหลือมันม่วนตัวโอ้ม่วนกะถ้าคนเฝ้ามันจะม่วนใบปอเอเอคนแก่ไปก็อู้ซื่อๆนะตะมันม่วนตัวก็มันม่วนตรงไหนนะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดานะในที่สุดในที่สุดก็คือตายแล้วนะนะในที่สุดในที่สุดแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้ซ่อมได้ก็ซ่อมไปดูแลรักษามันไปเหมือนบ้านเหมือนจองอ่ะถ้าจะไปแผงใบให้หมดก็ต้องลงทุนเป็นล้านถ้าพอซ่อมได้ก็เสี่ยง 4-50,000 เสี่ยงแสนแสนปลายซ่อมมันไปเนาะมันมีอู่หรอกมีคลินิกมีห้องยาหรอกหมู่จ้างซ่อมจ้างแปลงนี่ก็ต้องมีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในญาติโยมอยู่ที่จิตใจต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งอาตมาภาพเมื่อนอนโรงพยาบาลที่เคยอู้ยมยังเตะออกสถานีวิทยุเป็นบางตนบางองค์ไม่อยากเอาอ่ะอันนี้เตะนอนเตะนอนบนเตียงของยายน่ะเตะเมื่อคราวที่แล้วปิกมาวัดนอนเตียงของยาเอาเตียงนั้นซื้อมานอนอยู่ที่ห้องที่ญาติโยมไปหูไปหันถึงเวลาก็นั่งเตะอยู่เห็นว่ามาซื้อเนี้ยเจ็บเกี้ยวอย่างขนาดนักเทศอยู่ฉะนั้นอยู่ที่จิตที่ใจถ้าใจเขาไปนึกอะมันตลอดนี่เขาจะปวดถ้ามันนึกอะมันนี่มันก็ลืมไปโลดเพราะมันนึกถึงมันนะถึงวันนี้ญาติโยมอวิชชาเนี่ยตัวบ่งหัวมาเป็นแม่ของอุปทานคือความยึดมั่นและลูกของอุปทานก็มีกูกับมึงอวิชชาเป็นแม่ของอุปทานนะอุปทานนี่มาเป็นแม่ของตัวกูก็มึงเข้ายุ่งนะยุ่งอันนี้ฝากไว้กับญาติกับโยมเนอะกูนักมึงมักนี่ทุกนะกูมักกูนักมึงนักนี่ทุกเอาละไหว้พระสวดมนต์ก่อนเพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลนอกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
สังฆังธัมมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพอาจริยะโกนังอุปัชยะโกนังอังหังปันตามิข้าพเจ้ากราบปันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไขจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตรโปุริสธรรมสารติสัตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจัมมานะโปสกุณัสสัทโธปะปะกังโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนโตสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอกิปัสสิโกโอปัณจิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจัมมานะโปสกุณัสสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสเมนโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาว

ภูริกตาสังวัตันติอภิญญาณิพพนายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสปังคิลานเนตุกิเตติสวาปจังเกสัตตะเตสัญเยติจะตังอภินันติตวโรกมุจิงสุตังกันเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุส

ัพพทาปะอินาติจาปะตาตินดันนัมปิมะอิสินังมักกะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตัมมังวรังยิตังเทวมนุสนังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัทวาสเปตุขาวุปัสเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตตังอุตัมมังวรังปัลลิราหูปัสสมันดังธรรมเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสเปปัญญาวุปัสสเมนตุเตสักกัตตัวสังขารตนังโอสัตตังอุตมังวรังอะหุนายังปะหุนายังสังขเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสเปโรกาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยมังคลังอัตถิอุณณสวิจยโยธัมโมโลเก

Otu devo sugi sata Likitang jintitang pucang Taranang wajanang karung Balisang desanang sutwa Tatsa ayu pawata titi Hawatu sapamang kalang Rakantu sapadewata Sapa putra nupavena Sata suti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamanu pavena sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena sata soti pawantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะตุหังโพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตตังสักกตัวนัตถิเมอัตถิอุณสวิจโยมนต์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดในสรีระร่างกายตนตัวข้าพเจ้าและกับญาติกับโยมทุกท่านขอให้อันตรธานหายมีกำลังกายกำลังใจอันเข้มแข็งแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆไปมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโจรภัยอุปัติภัยโลกาภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาไปยังตนตัวตั้งอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยนทำการค้าการขายทำการทำงานทำแหน่งหน้าที่ใดวุฒิจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมมีทุกวันแต่จะตกที่ไหนนักจะตกที่ไหนน้อยแต่ว่านี่โอ้ข่าวเกือบทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เอาบางที่ก็น้ำหลากน้ำท่วมเกิดความเสียหายขึ้นแม้จังหวัดใกล้เคียงลำพูนหลายอำเภอเจอน้ำหลากน้ำท่วมแต่ว่านี่หนองตองก็มีฝนตกเวลาไปมาบ่ายสองบ่ายสามโมงลงบะด้านทั้งหลายเมื่อฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมเอาก็ได้รับความเดือดร้อนเมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่เฮาแล้วเอาก็ไปโทษอันนั้นไปโทษอันนี้ไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้ประจุยประเหลือประพอประก้อยไปแจ้งเงื่องหูแล้วเขาก็หูอยู่ตลอดว่าฝนมันจะลงเมื่อใดจะลงเมื่อใดถ้ามันลงหนักน้ำมันหนักเขาหูแก่ใจแต่เขาชะล่าใจตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพราะขาดสติหวังจะให้เปิ้นคนอื่นมาช่วยมาบอกมากล่าวอันนั้นมันเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นญาติโยมตัวเองต้องเตรียมพร้อมเกิดมาใหม่ๆเอานุ่งเตี่ยวนุ่งสิ้นนุ่งเสื้อบ่ได้ก็อาศัยพ่อแม่อาศัยหมู่พี่หมู่ปู่หมู่ป้าหมู่น้ามาอาใหญ่มาเป็นสาวจิตฤทธิ์จึงให้เพิ่นนุ่งเฮามิเป็นบ่าวขึ้นมาแล้วเพิ่นนุ่งเฮามิมันต้องตัวเองตึ้งตัวเองใช้ตัวเอง
จะกินข้าวแต่ละมื้อละคาบยังเอาปนยกมาตำเมื่อกินกุ้ยเตี๋ยวป้อนเมื่อกินอีเอาน้ำมาเมื่อกินอีขยี้ขยิ้วเอาปนปลาเข้าไปห้องน้ำห้องส้วมมันจะถูกว่าฉะนั้นจงตัดความเห็นแก่ตัวออกไปทุกสิ่งทุกอย่างเอาว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ตัวเอานะมันเตรียมพร้อมในที่สุดมาได้รับความเสียหายก็เดือดร้อนโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปว่าไปด่ากล่าวกรรมต่างๆนานาก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลด่าเปิ้นเข้าตัวเก่าญาติโยมด่าเปิ้นเข้าตัวเก่านะคิดดูดีๆนะอันเนี้ยก็เปิ้นนึกกล่าวว่าคนเฮาเนี่ยมันก็แปลกดีมันมีอยู่2จําพวกคนพาลกับบัณฑิตคนชั่วกับคนดีคนชั่วนั้นคือคนที่มักทำอายังผิดเมื่อทำผิดแล้วก็ส่งผลเมื่อตัวเองยังปองให้คนอื่นโยนให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนแถมเอาทำชั่วถ้าผิดน้อยมันก็เดือดร้อนน้อยเอาผิดนักมันก็เดือดร้อนนักแต่มนุษย์จะว่างเว้นจากคนชั่วไปบ่ได้มีถึงดีถึงชั่วเหมือนนิ้วมือ5นิ้วมันก็ตึมเต้ากันถ้าหักษามันดีๆมันก็บ่เจ็บถ้ามันเจ็บก็หักษาอย่าซ่อมแซมเบียความชั่วนั้นจะต้องมีอยู่คู่กับคุณดีเสมอไปเหมือนขาวกับดำสังคมเฮาเนี่ยมันก็พับปนกันไปชั่วพ่องดีพ่องชั่วน้อยชั่วนักฉะนั้นมันก็เลยวุ่นวายเดือดร้อนกันอย่างเงี้ยคนเห็นแก่ตัวก็นักคนเห็นแก่ได้ก็มีเยอะฉะนั้นเพราะมันเป็นลูกของอวิชชาเลยเกิดอุปทานเกิดทิฏฐิเกิดมนะและลูกมันเกิดมาแถมมันก็เป็นมึงเป็นกูศรัทธาสาธุชนการที่โลกมนุษย์ยังอยู่อย่างอี้ตลาดอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะมีคนดีก็นักคนเสียก็นักมีคนดีก็เป็นผู้นำเป็นผู้รับเป็นผู้ใหญ่คนดีนั้นจึงเป็นที่ต้องการในที่ทุกคนทุกแห่งตลอดกาลทุกเมื่อแต่ยุคสังคมมนุษย์ปัจจุบันคนดีบ่ค่อยสนคนดีบ่ค่อยสนเอาดีต่อหน้านะเขาชอบแต่ว่าดีลับหลังมันบ่ค่อยมีเลยเอาดีต่อหน้าเพราะมันได้กินมันก็เอาคนอย่างนั้นในที่สุดมาก็ไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้โทษตัวเก่าคนดีนั้นจะต้องดีทั้งกายทั้งวาจาและประการสำคัญต้องดีในตัวหูดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีคนหูดีนี่ทำดีหูชั่วต้องละมาใจวิชากับจรณะมาส่วนทางกันหันมาเอาวิชาจรณะนำหน้าจรณะญาติโยมบางคนนั้นหูดีแต่บ่ทำดีก็มีเยอะบางคนเกิดมามีความสามารถดีอย่างพ่อออกแม่ออกที่ฟังยักกินเก่งทำการทำงานเก่งนะประพฤติปฏิบัติดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจดีเสมอมาหูจักนำความหูมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการอยู่การคล้องตัวคล้องตนในการปกครองของคนอื่นตัวของงานตัวเพราะมันมีความสามารถดีหรอกปฏิบัติต่อตัวตนดีต่อคนอื่นดีต่อการงานดี
ข้อถ้าอย่างอีญาติโยมมันดีพร้อมนะหูดีสามารถดีถ้าขาดความประพฤติดีนี่ก็เหลวไหลข้อนี้พอออกไม่ออกมันมีความสำคัญมากนักเนอะประพฤติดีบ่ดีมันก็เป็นเหตุคือดีทั้งสองหูดีสามารถดีหมดสิ้นไปเลยบ่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นจะหูดีขนาดไหนสามารถดีขนาดไหนแต่ความประพฤติมันบ่ดีหมดเรื่องไปเลยฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมโยมจะต้องมีหูดีสามารถดีประพฤติดีก็อู้ง่ายๆเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่มีสัจจะวาจาอยู่ในจิตในใจอันนี้ทุกเจ้าจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจคนรวยก็ทุกข์อย่างคนรวยคนทุกข์ก็ทุกข์อย่างคนทุกข์คนดีก็ทุกข์อย่างคนดีคนชั่วก็ทุกข์อย่างคนชั่วคนมีบุญก็ทุกข์อย่างคนมีบุญทุกข์มันต้องหนีบ่พ้นมันเหมือนดีกับชั่วเนี่ยแต่ว่าเอาเจอมันทุกข์นักชั่วนักหรือทุกข์น้อยชั่วน้อยต่ออันเองอันนี้ก็ลองนำไปคิดพิจารณาเนอะจะไปลืมเนอะ วันที่12พฤศจิกายนกฐินสามัคคีนะตอดกันที่วัดหนองตองเวลาบ่ายโมงเนอะวันนั้นตรงกับวันพัดวันที่12พฤศจิกายนก็แจ้งไปนะบอกไปเอิ้นไปไปสายบุญไปแต่เรื่องเจตนาเรื่องศรัทธานั้นความเชื่อก็สุดแล้วแต่ญาติโยมสิ่งเหล่านี้ก็บอกก็บ่ดีบ่กล่าวก็บ่เหมาะก็เลยอู้กันไปกันฟังเป็นสะพานบุญกันไปเอาละวันนี้ก็ครับมีปอออกไม่ออกปัญหาเอาใครเป็นแพ็กเป็นตาเนี่ยมันเป็นบาปว่าเป็นบุญมันเป็นบุญล่ะมันต้องไปฟังคำเหนือคำใต้ไม่ได้ไปฆ่าไผ่ไม่ได้ข่มเหงเต็งเต็กไผ่ไม่ได้ทรมานทรกรรมไผ่มันเป็นบุญนี่ก็แล้วกันเพราะจิตใจเขามันเป็นบุญอยู่แล้วนะจิตใจเขามันเป็นบุญฉะนั้นไอ้ยังก็จะเป็นบาปอย่าปทกปเสี่ยงคนสร้างมาก็เป็นบาปคนเอาไปงื้อไปขายก็เป็นบาปคนหับก็เป็นบาปคนกินก็เป็นบาปถ้ามันกลัวบาปแต่บ้านเมืองบ่เดือดร้อนอย่างนี้อันนี้มันบ่แต่เนาะตานเด้อตานไข่บ่เป็นหยังญาติโยมเป็นบุญเป็นกุศลเด้อและได้อานิสงส์มีผลต่อคนที่รับไปแล้วอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตรกุฎดินผา
0: วิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร รลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมนำเรื่องเล่าในอดีตมาสู่ปัจจุบันก็มีความหมายเป็นแง่คิดหลักธรรมวันนี้ผมกระเจิดเพชรสำนิทผู้ดำเนินรายการได้รับหนังสือจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีก็เป็นการพิมพ์ขึ้นในงานสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีพระครูอดุลธีรกิจประพัฒฐานวุฒโธบุญชุ่มเจ้าวาดวัดธาตุคำ

เจ้าคณะตำบลไหยาเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 6-8 กันยายนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ท่านพระครูอดุลธิรกิจได้กล่าวว่าท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือทุกประเภทแต่ชอบมากกว่าอย่างอื่นก็คือวรรณกรรมล้านนาและประวัติศาสตร์บ้านเมืองชีวประวัติบุคคลต่างๆมาเห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ตามท้ายรานหรือพับสาเป็นบันทึกที่มีคุณค่ามีพระสงฆ์3รูปที่บันทึกไว้เป็นแบบจดหมายเหตุก็คือพระครูญาณรังกาต่อมาได้เป็นพระอภัยสารทะณผีศรีบุรวุฒาจารย์สังฆปาโมกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดทุ่งอยู่พระครูศรีวิราชวชิรปัญญาอดีตเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยาเจ้าวาดวัดราชคฤห์และวัดศรีโคมคำและพระคันธวงศ์วัดอรัญญวาสีสันดอกอำเภอเมืองพะเยาซึ่งท่านทั้ง3รูปเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆทั้งประวัติชีวิตความเป็นมาของบ้านเมืองและการเดินทางจาริกแสวงบุญไปในที่ต่างๆไว้ก็เป็นเหตุบันดาลใจให้พระครูอดุลธิรกิจได้เรียบเรียงจดหมายเหตุเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2339ซึ่งเป็นปีแรกที่พระเจ้ากวีระได้ยกไพร่พลจากเวียงป่าซางหลังจากที่อยู่ที่นั่นได้14ปีมาเริ่มตั้งเมืองเชียงใหม่จนถึงปีพุทธศักราช2569เป็นปีครบอายุ6รอบ72ปีของข้าพเจ้ารวมระยะเวลา231ปีเติมทีบันทึกถึงปี2559อันเป็นปีสุดท้ายรัชกาลที่9แต่ยังหาโอกาสที่จะพิมพ์เป็นรวบเล่มจนจบอายุครบ6รอบในปีนี้72ปีทำบุญฉลองสมโภชวัดแล้วก็ทำบุญอายุจึงเห็นสมควรนำจดหมายเหตุมาตีพิมพ์เพียงบางส่วนบางทีบางปีก็ไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญอันใดจึงมีงานอื่นที่ทำจดหมายเหตุนี้ทำเพียงเพื่อกันลืมจึงถือเอาเป็นสิ่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์อย่างแม่นยำถูกต้องคงจะไม่ได้เต็มร้อยก็เป็นความชื่นชอบประวัติศาสตร์ของตัวท่านเองพระครูอดุลศิรกิจเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาเขตหนึ่งก็ขออนุญาตท่านอาจารย์พระครูอดุลศิรกิจที่จะนำจดหมายเหตุนี้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการสอดแทรกเนื้อหาสาระธรรมไว้ผมเกษตรเพชรนินก็ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงหวังว่าจะก่อเกิดประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์ที่ท่านพระครูอดุลธิรกิจท่านได้เรียบเรียงไว้ท่านพระครูอดุลธิรกิจนั้นท่านมีวุฒิที่การศึกษาชื่อเดิมชื่อท่านประพัฒน์ฐานวุฒโธบุญชุ่มท่านจบนักธรรมเอกประเรียนธรรม1-2พุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตครับก็เป็นเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาเขต1เทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกครูภูมิปัญญาไทยรุ่น7นะครับก็เป็นส่วนที่ขออนุญาตท่านที่จะได้ถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงก็มาถึงปีพุทธศักราช2339วันพญาวันตรงกับเดือน8ออก6ค่ำวันที่12เมษายนปีนั้นก็เป็นอธิกมาสเดือน10มี2หนเป็นปีอาทิตย์กาสุรทินเดือนกุมภาพันธ์มี29วัน12มีนาคมออกจากเวียงป่าซางมาได้5วันเป็นจดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่231ปีนะครับก็คงทยอยนำเล่าถึง
วันที่16มีนาคมพระเจ้ากวีระได้นำไพร่พลมาพักรอเลิกที่วัดบุพารามท่าเพในเวลาเช้าแล้วจึงทำการทักษิณาวัดไปถึงวัดเชียงยืนด้านเหนือเมืองเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปวัดเชียงยืนในเวลาใกล้เที่ยงอันเป็นยามอุทธังคราชาจึงเข้าประตูเมืองที่ประตูช้างเผือกเข้าพักแรมที่วัดเชียงมั่นหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเวลากองนายเป็นยามอุทธังราชาก็พากันเข้าตั้งอยู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งปล่อยทิ้งร้างไป20ปีปีพุทธศักราช2340วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม1ค่ำเมงวันพุธเดือน4กองทัพพม่ามีกำลังพล 99,000 มาร้อมเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถตีเข้าเมืองได้เองแชะว่านพ่ายแพ้กองทัพไทยกรุงธนบุรีหนีไปพระเป็นเจ้าทั้ง3องค์คือพระเจ้ากวีระเจ้าอุปราชธรรมรังกาเจ้ารัตนหัวเมืองแก้วคำฟันสร้างวิหารพระเจ้าระโวที่วัดพระธาตุหลวงเมืองลำพูนปีพุทธศักราช2341เป็นวันพญาวันตรงกับเดือน7แรม12ค่ำพระเป็นเจ้าแต่งตั้งให้ท้าวสิริท้าวบุญเรืองยกทัพไปตีม่านโปสิริอรทาแตกไปได้นางมิคองและช้างพลายมาถวาย1ธันวาคมเดือนยี่ดับเกิดดาวบินผีพุ่งใต้เต็มอากาศพุ่งไปทั่วทิศตะวันตกลงมาทุกดวงคุบาโปธาและหม่องกวาดยี่ปิ้วและชาวไทยเขินสร้างวัดป่าพาวนอกปีพุทธศักราช2342วันพญาวันตรงกับเดือน7ออก8ค่ำเมงวันศุกร์ไทยวันรายยีครับก็ตรงกับวันที่12เมษายนเจ้าสุวรรณคำมูลยกทัพไปตีเมืองปุบ้านบัวรายบ้านสตอยสร้อยไรท่าช้างบ้านนาทุ่งอ้ออพยพผู้คนมาอยู่เมืองเชียงใหม่วันที่10ธันวาคมเดือนยี่ออก10ค่ำแผ่นดินไหวพระธาตุเสด็จเมืองละกอนแตกหักลมพระเจ้ากาวีระร่วมกับเจ้านายไพร่ราชทั้งหลายนำเอาพระเจ้าแข่งคมจากวัดป่าตาลนอกเมืองด้านตะวันตกเข้ามาไว้ที่วัดศรีเกิดปีพุทธศักราช2343วันพญาวันตรงกับเดือน7แรม5ค่ำมิงวันอาทิตย์เปลี่ยนนามเมืองว่ารัตนติงสาพินวบุรีวันที่17เมษายนเดือน7ออก11ค่ำได้ก่อช้างเผือก2ตัวที่เหนือเวียงหันหน้าไปทิศเหนือชื่อปราบจักรวาลหันหน้าไปทางทิศตะวันตกชื่อปราบเมืองมารเมืองยักษ์ก่อรูปกุมภันสองตนไว้ในวัดโชติการามวัดเจดีย์หลวงปีพุทธศักราช2344วันพญาวันตรงกับเดือน8ขึ้น1ค่ำเมงวันจันทร์ไทยวันก้าเราตรงกับวันที่13เมษายนอธิกมาสเดือน10มี2หน13มกราคมเดือน4ออก13ค่ำก็เป็นส่วนที่เป็นยามอุทธังคราชาได้ก่อรูปมิกขคินทสีหาราชสี2ตัวไว้ยังขวงมงคลอุดรทิศแห่งเวียงเชียงใหม่ให้เป็นชัยมงคลปีพุทธศักราช2345วันพญาวันตรงกับเดือน7ขึ้น11ค่ำเมงวันอังคารตรงกับวันที่13เมษายนเจ้าสุธรรมราชาธรรมรังกาเมื่อครั้งเป็นเจ้าอุปราชและเจ้าหัว

0: สมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
5: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่าก
6: ิจการงานใดควรทำพึงพูดถึงแต่การงานนั้นเถิดงานใดไม่ควรก็อย่าพูดถึงงานนั้นเลยคนไม่ทำดีแต่พูดนั้นบัณฑิตย่อมรู้ทันและติเตียน
7: สาธุ
6: สาธุ
5: สาธุมงคลคือเหตุผลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ทำความดีแล้วหรือยังทำความดีแล้วหรือยังคุณผู้ฟังคะหากเราหลงไหลเพลิดเพลินหรือว่าเสียศูนย์เพราะศูนย์เสีย
8: บางทีคติธรรมดีๆก็สอนใจเราได้เป็นอย่างดีค่ะเช่นคติธรรมโดยหลวงปู่จันทร์ศรีที่ว่าธรรมดาของชีวิตมีแล้วก็กลับไม่มีได้โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่างอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก
6: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
9: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
10: สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจใครครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าคนชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังและกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
11: กราบขอโอกาสท่านพระอาจารย์นะคะเหตุใกล้ให้เกิดสติคือธีระสัญญาอยากทราบว่าธีระสัญญาในที่นี้เนี่ยหมายถึงควรจะจำอะไรส่วนตัวเข้าใจว่าไปจำตัวจิตสังขารให้รู้จักมากขึ้นอย่างเช่นเจริญสติแล้วเห็นความง่วงก็อ้อนี่ความง่วงอ้อนี่มานะนะนี่กำลังเป็นตัวสังขารขันเนี่ยนะคะถามว่าใช่ไหมที่ไปจำสภาวะแบบนี้คือธีระสัญญาถามว่าสัญญานี่ควรจะเป็นสัญญาอะไรที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติในสติปัฏฐานค่ะ
12: อาจารย์ก็ตอบว่าก็สติเขาให้ระลึกถึงอะไรล่ะใช่ไหมสติปัฏฐาน4ก็ให้ระลึก4อย่างถ้าก้อนสกปรกมันปรากฏก็ระลึกได้ว่าโอ้นี่ก้อนสกปรกก็แสดงว่าเราต้องจำมั่นคงว่าไงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นก้อนสกปรกมีกี่อย่างล่ะที่เป็นก้อนสกปรกมี6อย่างใช่ไหมที่ให้ดู6อย่างก็คือดูลมก่อนแล้วก็เห็นลมทีนี้พอแค่ดูลมนี่มันจะเห็นความสกปรกไหมเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมสำหรับคนที่เห็นก็จะเห็นเวลาผายลมออกมาเหม็นเนี่ยโอ้กลายเป็นก้อนสกปรกหรือสะอาดล่ะสกปรกเนาะคือหายใจเข้าไปเนี่ยอากาศสดชื่นอากาศดีไม่เหม็นเลยนะแต่พอผายลมออกมาเอ๊ะทำไมเหม็นอันนี้หนึ่งละสองเรอเวลาเรอออกมาเนี่ยเห็นไหมหอมไหมเวลาใครเรอเนี่ยเราจะไปสูดอย่างงี้ไหมหรือเราก็แอสกปรกเห็นไหมก็แสดงว่าแค่ดูลมก็เห็นความเป็นก้อนสกปรกแล้วต่อไปไม่ต้องเรอไม่ต้องอะไรหรอกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยหายใจเข้าออกซิเจนหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ทันทีเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นมลพิษล่ะเพราะฉะนั้นแค่ดูลมก็เป็นก้อนสกปรกละจากนั้นก็จะมีความเป็นก้อนสกปรกที่เป็นรายละเอียดข้อที่5นี่สกปรกชัดเจนข้อที่4นะครับปฏิกูลเนี่ยสกปรกชัดเจนเลยผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นก้อนสกปรกชัดเจนนะแล้วก็พอไปดูความเป็นธาตุสีก็สกปรกทั้งนั้นเลยเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไปกองไว้ที่เนี่ยพวกนี้น้ำทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็เป็นน้ำสกปรกไม่ใช่น้ำสะอาดนะเพราะนั้นการระลึกถึงกายเนี่ยในขณะเดินยืนเนี่ยก็เริ่มรู้เป็นจุดๆใช่ไหมรู้เป็นส่วนๆยืนแล้วรู้ที่เท้าอย่างเงี้ยก็จะต้องมีความรู้ในกายทั้ง6กายคตาสติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนกายคตาสติเป็นไงเนี่ยก็สอนหมดเลยนะฮะทั้ง6หมดเลยไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนอย่างเดียวก็แสดงว่าเราจะรู้ความเป็นสกปรกเราก็ต้องรู้หมวด4เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยสอนสติปัฏฐาน4เนี่ยให้กับชาวกุรุเพราะว่าชาวกุรุเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเยอะทรงจำได้เยอะเป็นคนฉลาดเป็นคนไบรท์สติปัฏฐาน4ก็ต้องทำทั้ง4นะถ้าสติปัฏฐาน4ก็ต้องทั้ง4นะถ้าสมถะวิปัสสนาก็ต้องทั้ง2นะไม่ใช่ว่า สิ่งที่ต้องภาวนาคือสมถะวิปัสสนาเราก็เอาสมถะอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะคุณเข้าใจผิดถ้าพูด8ต้องมี8นะฮะอย่างสมมติว่าพูดอริมักมีองค์8เนี่ยเราก็ต้องครบทั้ง8นะเราถึงจะบรรลุต้องภาวนาทั้ง8คือบอกแล้วว่าอริมักมีองค์8แต่ถ้าพูดอีกอันพูดว่าไงเนี่ยอริมักต้องครบ8นะน่าจะใช้คำพูดอย่างเงี้ยมันจะได้เกิดความสำเนียกขึ้นมาว่าถ้าปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยอริมักต้องครบ8ต้องพูดอย่างงี้แต่ส่วนมากเราจะพูดอริมักมีองค์8อริมักมีองค์8บางทีเราก็คิดว่าข้อเดียวอริมักต้องครบ8สมถะวิปัสสนาต้องทั้งคู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้จึงมีบางสำนักปฏิบัติแบบฉันขอสมถะก่อนอย่าเพิ่งพูดวิปัสสนาเอาสมถะไปเยอะๆก่อนแล้วบางสำนักก็อู้ปฏิเสธสมถะเคยเห็นไหมห้ามนั่งนานนะพอไปเล่าเรื่องสมาธินี่โดนดุเลยแหละอย่าไปติดสมถะอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจถ้าสมถะวิปัสสนาต้องทั้งคู่เลยถ้าสติปัฏฐาน4ต้องทั้ง4อย่างเงี้ยถ้าโพชฌงค์ก็ต้องทั้ง7เลยถ้าอนุสติ6ล่ะก็ต้องทั้ง6ทั้ง6ในที่นี้หมายถึงว่าพอไปถึงจาคานุสติเนี่ยนะอันเนี้ยเราถึงจะเข้านิพพานกับเขามั่งเพราะนิพพานนี่คือลักษณะการจาคะต้องระลึกถึงการจาคะว่ามันดีกว่าการอาทานะการเอามาถ้าเป็นสติปัฏฐานต้องทั้ง4เพราะฉะนั้นเมื่อทั้ง4นะขนาดทั้ง4ยังต้องทั้ง4เพราะฉะนั้นเมื่อกายก็ต้องทั้งหมดเข้าใจไหมกายก็ต้องทั้ง6เพราะฉะนั้นอะไรเขาเรียกว่ากรรมฐานเบื้องต้นของคนที่ไปฝึกเขาก็เลยต้องไปฝึกอะไรเกสาโลมานะขาทันตาตะโจต้องเอาสิ่งสกปรกไว้ก่อนเลยเป็นอารักขาด้วยแล้วก็เป็นกรรมฐานสำหรับนักบวชทุกคนน่ะเวลาใครจะบวชต้องเนี่ยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเนี่ยเห็นให้เห็นว่ามันสกปรกให้ได้ไงเพราะมาถึงตะโจคือหนังใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเดินจงกรมเนี่ยหนังก็สัมผัสกับพื้นดูก้อนสกปรกในการตั้งอยู่เนี่ยว่ามันเป็นก้อนสกปรกยังไงจิตดูส่วนไหนเห็นก้อนสกปรกส่วนไหนในก้อนสกปรกทั้งหมดเนี่ยกายในกายไม่ใช่กายในชั้นนะแล้วไม่ดูชั้นในกายหรือกายในชั้นหรือดูฉันกำลังเดินอย่างนี้ผิดหมดก็ต้องดูเป็นก้อนสกปรกกำลังเคลื่อนไปต้องจำแม่นเรื่องก้อนสกปรกต้องจำแม่นเรื่องก้อนสกปรกเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ระลึกถึงความเป็นก้อนสกปรกเลยก็ยังเป็นชั้นแขนชั้นนิ้วชั้นมือชั้นอะไรเงี้ยมันเลยไม่สำเร็จเพราะนั้นวันนี้เราต้องมาตกลงกันก่อนว่าต้องจำให้มั่นคงนะจำว่าไงก้อนสกปรกไปตรงไหนก็ก้อนสกปรกหมดจะจิตจะไปรู้ตรงไหนปั๊บก้อนสกปรกก้อนสกปรกก้อนสกปรกเมื่อจำมั่นคงสติจึงจะระลึกเพราะความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติฉะนั้นต้องจำให้มั่นเลยถ้าไม่มั่นฟุ้งละพอไม่มั่นก็ฟุ้งละฟุ้งกับฉันกับเธอฉันกับเธอแต่ถ้ามันไม่ฟุ้งเลยมันก็ไอ้ก้อนสกปรกย่อมพิจารณาเห็นก้อนสกปรกในก้อนสกปรกเนืองๆอยู่มีความเพียรเผากิเลสให้สิ้นแต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องอวิชามีอะไรจึงมีอวิชามีสังขารจึงมีเข้าใจหรือยังสารพัดกิเลสอยู่ในสังขารนี่ไหมเพราะฉะนั้นพออวิชามีปั๊บกิเลสมีเลยอะแต่พออวิชาไม่มีปั๊บเนี่ยคือตอนที่มีสติปัญญาเนี่ยมีความเพียรที่จะเจริญแต่กุศลเนี่ยตอนนั้นแหละเป็นช่วงที่กิเลสไม่มีเข้าใจไหมเนี่ยเพราะนั้นคำพูดเนี่ยมันสำคัญถ้าเราบอกว่ามีความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนเนี่ยนะส่วนมากก็จะมาคุยกันนะระวังนะอย่าให้กิเลสเผาเรานะให้เราเผากิเลสเวลากิเลสเผาเราเราจะร้อนเวลาเราเผากิเลสมันก็จะได้ร้อนเลยมันไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าใจไหมแค่ร้อนเร่าร้อนแต่ถ้าเห็นความสิ้นเนี่ยก็คือต้องอวิชชาต้องไม่มีวิชชาต้องเกิดมันถึงจะเห็นว่าสังขารสิ้นสังขารสิ้นเนี่ยกิเลสสิ้นหมดแหละไม่ต้องกลัวแล้วถ้าอวิชชาสิ้นอะไรจะสิ้นคะนอกจากสังขารสิ้นแล้วอะไรสิ้นอีกคะห้ามพูดสังขารเนี่ยทุกสิ้นอะไรอีกอาสวะเนี่ยเห็นไหมความรู้สำคัญไหมคะเนี่ยความรู้สำคัญนะรู้ว่าไงคะรู้ว่าอวิชชาสิ้นเนี่ยอาสวะสิ้นนะจะบอกให้ถ้าไม่มีความรู้ล่ะมันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอาสวะมันจะสิ้นได้ยังไงอย่างเงี้ย ราะฉะนั้นอาสวัคคยญาณเนี่ยคือความรู้ในเรื่องอาสวะนี่เขาก็เลยรู้เรื่องอะไรอาสวะเหตุเกิดอาสวะอะไรเป็นเหตุเกิดอาสวะอวิชชาความดับอาสวะดับอะไรดับอวิชชาจะเป็นความดับอาสวะทันทีแล้ววิธีดับอาสวะวิธีดับอวิชชาล่ะอริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยและอริยมรรคมีองค์8ขึ้นต้นด้วยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะรู้อริยสัจ4เนี่ยเพราะว่าพอรู้อริยสัจ4ปั๊บอวิชชามันสิ้นไงเพราะอวิชชามันคืออะไรไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เนี่ยมันวนอยู่ตรงเนี้ยอวิชชามันไม่รู้แจ้งอริยสัจ4มันเลยไม่รู้ความเกิดความดับของขันธ์5อวิชชามันไม่รู้ทุกข์มันไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดขันธ์5ไม่รู้ความดับขันธ์5เพราะนั้นพอมันรู้ปั๊บอาสวะสิ้นเลยดีใจมั้ยรู้อย่างงี้ดีใจมั้ยถามจริงๆอ่ะรู้อย่างงี้แล้วดีใจมั้ยตอบ
13: ด
12: ี
13: ใจค่ะ
12: ดีใจกี่เปอร์เซ็นต์ 100% เลยแบบดีใจมากเลยเพราะเมื่อก่อนไม่รู้นะถึงได้มีการภาคเพียรจะยังงนเพียรจะยังงี้โอ้ยสำนักไหนสอนดีมั่งแน่สำนักไหนที่มันบรรลุเร็วๆอ่ะสามวันบรรลุ7วันบรรลุมีไหมมีไหมอยากไปจังเลยอ่ะเพราะเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้พอรู้เสร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเลยว่าถ้าสิ้นอวิชชาสิ้นตัณหามันก็จบจบทุกปัญหาอะไรใจเธอเอ้ยเนี่ยทีนี้พอดูปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาอยู่ที่นึงตัณหาอยู่เลข8นู่นใช่มั้ยเหมือนมันอยู่กับคนละที่แต่จริงๆมันอยู่ด้วยกันมั้ยถ้ามีอวิชชาก็มักจะมีตัณหาพอมีตัณหาแสดงว่าต้องมีอะไรเป็นแบ็คอวิชชาเพราะนั้นพอสิ้นอวิชชามันก็เหมือนกับสิ้นอะไรไปเลยแล้วคนที่สิ้นตัณหาแสดงว่าเขาต้องสิ้นเพราะอะไรอ้าวช่วยตอบหน่อยเพราะอะไรคนสิ้นตัณหาถึงสิ้นอวิชชาทำไมอ่ะอวิชชาสิ้นทำไมตัณหาต้องสิ้นไปด้วยแต่ถ้าบอกว่าอวิชชาสิ้นตัณหาสิ้นเนี่ยพอจะเชื่ออยู่เออมันปฏิจจสมุปบาทเนาะอีตัวอวิชชาเป็นตัวต้นนี่นะแต่พอบอกตัณหาสิ้นอวิชชาก็ต้องสิ้นฮะเพราะอะไรอย่างเงี้ยต้องตอบว่าอวิชชาคือไม่รู้แจ้งอริยสัจ4เพราะนั้นอวิชชาสิ้นมันก็คือต้องรู้แจ้งอริยสัจ4พอดีอริยสัจ4เนี่ยเขาบอกรู้ข้อเดียวก็รู้ทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งรู้ความดับตัณหาเนี่ยสุดยอดเลยแหละถ้าใครรู้ความสิ้นตัณหาได้เนี่ยตัณหาสิ้นจริงๆนะไม่ใช่ว่าคิดว่ามันสิ้นนะมันสิ้นจริงๆเลยเนี่ยตัณหามันสิ้นจริงๆเลยแล้วก็ไปรู้ความสิ้นตัณหาด้วยตัวเองนะเขาเรียกได้สัมผัสนิโรโทด้วยใจเขาเรียกว่าได้ผัสสะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยว่าความดับทุกข์เป็นอย่างนี้เนี่ยความดับทุกข์เป็นยังไงความดับทุกข์คือความดับตัณหาโดยไม่เหลือเนี่ยก็ให้มันไม่เหลือถึงขั้นอเสสะวิราคะนิโรธาเนี่ยคือมันสิ้นความติดใจสิ้นความอยากได้เลยมันไม่อยากได้อะไรมันสิ้นหมดเพราะอะไรมันรู้ว่ามันสิ้นมันรู้ว่ามันสิ้นมันก็เลยสิ้นมันไม่เหลือการที่คิดว่ามันเหลืออยู่นี่แหละมันทำให้คิดว่ามันไม่สิ้นใช่หรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่รู้ว่าโหเอ้ยตัณหาเหรอไม่ต้องมาพูดเลยตัณหาก็สิ้นเพราะวิญญาณมันสิ้นจริงไหมนี่คือสัจธรรมอย่างหนึ่งนะวิญญาณสิ้นเพราะอะไรเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอวิญญาณดับโดยไม่เหลือเลยเนี่ยดับไม่เหลือวิญญาณไม่มีเลยเนี่ยนามรูปก็ไม่ใช่มีเมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปมันดับอายตนะก็เลยก็เพราะอายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยอายตนะมันดับผัสสะก็เลยดับแล้วพอผัสสะมันไม่มีผัสสะเกิดแล้วดับไหมแล้วมันมีไหมผัสสะมันไม่มีโดยประการทั้งปวงเลยเวทนาจะมีไหมเพราะผัสสะดับเวทนาก็เลยต้องดับเมื่อเวทนามันดับอะตัณหามันจะเหลือเหรอใช่ไหมเพราะตัณหานี่ต้องเวทนาเกิดตัณหาถึงจะเกิดเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีใช่ไหมเราเคยท่องกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยแม้ในอดีตเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีถ้าเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีอย่างเงี้ยแม้ในอนาคตก็เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีถ้าเวทนาไม่มีตัณหาก็ไม่มีแม้ปัจจุบันเหมือนกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มีความรู้ว่าอีนางตัณหาเนี่ยเหรอมันก็อาศัยวิญญาณใช่ไหมวิญญาณดับเนี่ยมันก็ต้องดับมันจะไปเหลืออะไรพอเห็นว่ามันดับไม่เหลือมันสิ้นแล้วเนี่ยนี่คือความรู้เท่านั้นซึ่งอาจจะรู้จากคนอื่นมาจากนั้นก็ต้องเห็นเลยว่า ความอยากมันสิ้นหมดไปแต่ถ้ายังเห็นมันยังเกิดอยู่ก็ยังรู้ใช่ไหมเห็นเฮ้อเอายังอยากนั่นอยู่ยังอยากวัตถุกามอยู่ยังอยากเป็นอยู่ยังอยากมีอยู่เนี่ยยังมีมานะอยู่ยังก็เอาก็ยังไม่สิ้นในวิถีชีวิตจริงๆแต่ถ้าเห็นถ้าเห็นว่าตัณหาสิ้นจริงๆแล้วก็รู้ว่าตัณหาสิ้นจริงๆคือมันไม่เกิดละมันสิ้นจริงๆเหมือนกับคนสิ้นลมหายใจอ่ะสิ้นลมไปแล้วมันไม่มีลมหายใจกลับมาอีกละแล้วมันก็รู้หมดเลยพอมันรู้หมดเลยมันก็เลยรู้แจ้งว่าตัณหาสิ้นแล้วพอมันรู้แจ้งวิชชาอุทัปปาทิอวิชชาต้องมีหรือไม่มีมันก็ต้องไม่มีเพราะนั้นเมื่อตัณหาสิ้นอวิชชาก็สิ้นเมื่ออวิชชาสิ้นอาสวะก็สิ้นเพราะนั้นที่อาสวะมันสิ้นก็เพราะว่ามีความรู้ว่าพุทโธพุทธังเอ้ยสารพัดกิเลสสารพัดอะไรพวกนี้มันก็อาศัยวิญญาณมันอาศัยสังขารพวกนี้แหละเพราะมันเป็นขันห้าไงมันเป็นขันห้ามันก็ต้องอาศัยสังขารใช่ไหมมันก็อาศัยวิญญาณเกิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ความรู้เหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ความรู้ในปฏิจจสมบัติเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไงพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเธอจงเชื่อเธอจงเชื่อเรื่องนี้เธอจงศรัทธาในเรื่องนี้เธอจงปักใจในเรื่องนี้เธอจงแบบเลื่อมใสไม่กังขาไม่ลังเลในเรื่องนี้อย่างเงี้ยถ้าเธอทำได้อย่างเนี้ยเธอก็จะพบความสิ้นอาสวะต่อไปพึงขจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นต่อไปเวทนาแปลว่าอะไรเธอจงพิจารณาเห็นความรู้สึกในความรู้สึกเปลี่ยนเวทนาเป็นความรู้สึกนะฮะความรู้สึกในความรู้สึกนี่เป็นอีกอันหนึ่งแล้วนะจำให้มั่นคงว่าอันนี้ความรู้สึกต่อไปพิจารณาเห็นจิตในจิตอัตปีคือเพียรเผากิเลสให้สิ้นมีสัมปชานะมีสัมปชัญญะเนี่ยสัมปชาโนคือมีความรู้ทั่วมีความรู้ทั้งหมดแต่ที่เขาแปลกันนะเขาจะบอกมีความรู้ทั่วพร้อมได้ไหมความรู้ทั่วพร้อมมันสังตัวเนี้ยมันแปลว่าพร้อมไงมีความรู้ทั่วพร้อมสติพึงกำจัดความโลภเพ่งเล็งและโทมนัสความทุกข์ใจในโลกเสียให้พินาศมันจะมีขันธโลกหมายถึงขันธ์ห้าอายตนะโลกก็หมายถึงอายตนะแล้วมีธาตุโลกก็หมายถึงธาตุ18แล้วก็โลกะโลกก็คือไอ้โลกก้อนใบเนี่ยไอ้โลกก้อนเนี่ยกลมๆเนี่ยก็เรียกโลกะโลกะโลกคือสิ่งสลายโลกทั้งโลกใบเนี่ยวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังพึงขจัดความโลภเพ่งเล็งอยากได้และความทุกข์ใจในโลกออกเสียได้พระไตรปิฎกเขาก็จะแปลว่าออกเสียได้หรือว่าในโลกเสียให้พินาศคือในโลกนี้เขาใช้โลเกนี่ไงแต่ว่าก็จะต้องมานั่งสอนว่าโลเกในที่นี้หมายถึงในร่างกายจิตใจนี้คือโลกโลกหนึ่งหรือว่าในโลกอื่นๆอย่างเช่นไปเห็นคนอื่นเนี่ยก็ไปเกิดโลภโกรธลงอะไรก็เอาออกจากโลกนั้นหรือในโลกใบนี้คือโลกนี้มันแทนทั้งหมดเลยคือมันโลภเพ่งเล็งในที่นี้หมายถึงว่ามันไปอยากได้ที่ดินทรัพย์สินอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้โน่นอยากได้ผัวอยากได้เมียเนี่ยมันในโลกกำจัดความโลภในโลกออกซะ
13: ที่ว่าพึงขจัดอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดีร้ายในโลกเสียให้พินาศเนี่ยเมื่อเราเห็นในจิตของเราแล้วเรามีความยินดีหรือเรายินร้ายเนี่ยค่ะเราเพียรขจัดมันใช่ไหมคะเพียรขจัดคำว่าเพียรขจัดณขณะนั้นเลยที่เราเห็นเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันมาหลอกเรา
12: คำตอบมันอยู่ข้างบนเนี่ยเธอ
13: มีความเพียรเผากิเลส
12: เออเนี่ยมันไม่มีตัวเราหรอกมันมีหนึ่งตัววิริยะอัตปีเนี่ยนะอัตปีนี่มันไม่ใช่ความเพียรธรรมดาแต่มันเป็นความเพียรที่ต้องมีปัญญาไหมเลยเป็นอัตปีสัมปชาโนไงเนี่ยอันนี้คือความรู้ตัวความรู้ในความเกิดในความดับเนี่ยความรู้ในความเกิดความดับเนี่ยมาร่วมกับความเพียรมาร่วมกับสติที่ระลึกได้มันเลยกำจัดความโลภเพ่งเล็งกำจัดความเสียใจออกไปเลยเพราะมันจำได้มั่นคงว่าแอะแค่ก้อนสกปรกแอะแค่เวทนาเท่านั้นเอง แอะแค่จิตเท่านั้นเองแอะก็แค่ธรรมะที่กระทบใจเท่านั้นเองไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีใครทั้งสิ้นแต่ถ้ามีว่าเราเห็นความรู้เธอน้อยอยู่เธอก็เลยพูดแบบมีตัวตน
13: ค่ะมีตัวตนพอกระทบครั้งแรกปุ๊บมารู้อะไรแต่เรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่
12: นั่นคือเธอกำลังเล่าเรื่องอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องศึกษาให้ชัดเจนต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นเพียงชื่อสมมติแต่ในขณะเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยถอนคำว่าเราออกไปก็คือมาดูสภาวะจริงที่มีสภาวะจริงก็คืออะไรแอะก้อนสกปรกแอะแค่เวทนาแอะแค่จิตแอะแค่ธรรมต้องแอะอย่างนี้ก่อนแล้วมันถึงจะหลุดเพราะนั้นวิธีที่จะละไม่ใช่มานั่งทานศีลภาวนาอะไรมันดูเนี่ยมันต้องอัตตปีสัมปชัญโญสติมาตัวนี้คำตอบอยู่ตรงนี้อัตตปีต้องเพียรชนิดเผากิเลสชนิดไม่มีเอ๊ะมันจะเผาแบบไม่มีได้ไงต้องมีปัญญาไงเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยคือต้องมีปัญญารู้ชัดรู้ทั่วรู้ทั้งหมดว่ามันไม่ใช่มีมันกระดับมันเกิดแล้วมันดับมันจะมีได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็สติมาก็คอยระลึกแอะมันแค่ก้อนสกปรกเลยนักหนาอย่างเงี้ยพอมันแอะเท่านั้นแล้วมันจบเลยทุกวันมันไม่แอะไงทุกวันมันฉันปฏิบัติฉันปฏิบัติได้ดีวันนี้ฉันรู้สึกสงบมากวันนี้ฉันสติดีมากเนี่ยจะขี้โวละจะขี้โวละแล้วเดี๋ยวก็โดนตบหัวเปี้ยงนั่งหลับสองแงกสองแงกไปต้องหมดอัตตาถึงขนาดนั้นคือมันต้องหมดถึงขั้นที่มองเป็นขันห้ามองเอ๊ะอย่างเงี้ยถ้าเมื่อใดแอะนางนี้ได้นะจบเลยแต่ถ้าแอะไม่มันก็จะเชิดจะชูจะเอาไปอวดหุยอยากจะอวดจังเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเห็นก้อนนี้มันไม่มีสาระอะไรจะไม่อวดตัวนี้เลยจะอวดแต่พระธรรมเข้าใจไหมยังกินจีรัตนังโลกเกวิชาติวิวิทังปุถุเนี่ยรัตนะอันใดหนึ่งในโลกเนี่ยนะมีเยอะจริงๆแต่รัตนะใดๆก็ไม่มีทางที่จะเทียบเท่าพระธรรมรัตนะด้วยสัจวาจานี้ด้วยเหตุนี้ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายกว่าเราจะพูดประโยคนี้ได้เราก็เห็นว่าธรรมะนี่ดีมากๆใช่ไหมถ้าเรายังไม่เห็นเราพูดไม่ออกหรอกยังกินจีรัตนังโลกเกวิชาติวิวิทังปุถุเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีฉันไม่มีฉันมีแต่กระบวนการเกิดขึ้นของปัญญาติปัฏฐานสี่ก็จำมาเอ๊ะเนี่ยตอนนี้ฉันต้องใช้เสียงอย่างนี้เธอจะได้จำพอความจำมันขึ้นมามันเอ๊ะก้อนสกปรกมันถึงจะปล่อยวางทั้งหมดใช่ไหมคะถ้ามันไม่เอ๊ะมันก็จะอ้อเอื้อนมาใช่ไหมมันเห็นผู้ชายหล่อๆมันก็อื้ออย่างเงี้ยมันไม่เอ๊ะแต่ถ้ามันแอะเนี่ยมันจบเลยมันไม่มีอภิชาโทมนัสเด็ดขาดมันไม่ใช่แอะแค่กายนะมันแอะเวทนาด้วยต่อไปมันแอะจิตอีกต่อไปมันแอะแม้กระทั่งธรรมนะฮะทำอะไรก็เกิดแล้วก็ดับเพราะมันเป็นเพียงธรรมที่รู้ที่ใจมนสิการทีก็ปรากฏทีพอไม่มนสิการก็ไม่เห็นมีเลยเนี่ยเพราะนั้นจึงต้องเห็นธรรมในธรรมอีกเห็นไหมนั้นสติระลึกธรรมขึ้นมายังต้องเห็นธรรมในธรรมอีกคือเห็นว่ามันสิ้นไปเสื่อมไปหมดไปก็เลยเห็นอนัตตาไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเลยอย่างนี้เข้าใจหรือยัง
11: ขอกระถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องใช้คำว่ากายในกายหมายถึงว่าพิจารณาเห็นก้อนสกปรกในก้อนสกปรกอยู่เนืองๆไม่ต้องมีสองครั้งแค่พูดว่าย่อมพิจารณาเห็นก้อนสกปรกอยู่เนืองๆก็เข้าใจแล้ว
12: ไม่ได้พอดูอย่างสมมติว่าดูลมอย่างเงี้ยพอหายใจออกมาเลอทุเรียนเหม็นทุเรียนก็ต้องเห็นความสกปรกนี้ในไหนในก้อนสกปรกก้อนใหญ่ก้อนนี้ไม่งั้นมันจะเห็นความเป็นก้อนสกปรกในชั้นเข้าใจไหมสำคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือในชั้นกับในเธอเนี่ยพอมีคนผายลมปูดออกมาปุ๊บมันก็คำเพราะมันเห็นลมในคนไงแต่ถ้ามันเห็นเป็นอื้อลมสกปรกออกมาจากอีก้อนสกปรกแอะเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นคนเพราะนั้นพอสติปัฏฐานสี่มันเต็มแอดแอดขึ้นมาเนี่ยมันจะถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเพราะมันแค่แอะมันแค่ก้อนสกปรกเพราะนั้นจึงมีคำว่าอัจฉัตตังวาดูก้อนสกปรกข้างในพระหิทธาวาดูก้อนสกปรกภายนอกจากนั้นพอเข้าเจาะลึกถึงแก่นก็เลยแอะทั้งภายนอกภายในเหมือนกันบัดเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะมันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะพอเราไปนั่งถ่ายนะปูปูปูนะเขานั่งถ่ายก็อย่างเงี้ยนะเราเอื้อมมือมาล้างก้นชูชุกชุกชุกเขาก็ล้างก้นเหมือนเราเนี่ยมันเหมือนกันแปะเลยก้อนสกปรกในก้อนสกปรกนอกเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยพอเราเห็นศพเนี่ยศพตายได้วันหนึ่งไงเอกาหามาตังวาเนี่ยตายเมื่อไหร่จันก็คืนไงกลางคืนเวลามันหลับมันตายได้วันเดียวใช่ไหมมันเพิ่งตายได้วันเดียวหลับ เหมือนคนตายวันเดียวอะพอดูคนตายวันเดียวก็ต้องดูว่าเนี่ยไอ้พวกอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้ตายวันเดียวกันทั้งนั้นเลยตายแล้วก็ตื่นตายแล้วก็ตื่นตายแล้วก็เกิดกันก็ดูศพพอดูศพเสร็จแล้วก็ทำไมโสอิมะเมวะกายังอุปสังหารติกะอายัมปิโขกายโยเอวังดัมโมเอวังภาวีเอวังอนาติโตติโอ้กายนี้ก็จะต้องเป็นธรรมนั้นเป็นสภาพธรรมนั้นแล้วจะต้องเป็นภาวะอย่างนั้นคือจะต้องเละต้องเน่าต้องอะไรเงี้ยและต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างอื่นไปได้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะพ้นความเป็นศพไปได้เนี่ยใส่ใจถึงขนาดนี้มันถึงจะเห็นว่าเอ้ยก้อนสกปรกในก้อนสกปรกอันเป็นภายในก้อนสกปรกในก้อนสกปรกอันเป็นภายนอกก้อนสกปรกในก้อนสกปรกทั้งภายในภายนอกเหมือนกันเดะเลยอย่างนี้ต้องอย่างนี้จะถอนความรักความชังในร่างกายได้เพราะนั้นมาวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนกันเรื่องนี้ไปทำเรื่องนี้คือต้องไปทำธิระสัญญาเลยเข้าใจไหมดูลมดูอิริยาบถดูสัมปชัญญะ22ดูความเป็นปฏิกูลสกปรกดูธาตุ4ดูความเป็นศพเนี่ยดูอันไหนก็ได้นะแต่ควรจะดูให้หมดให้มันรู้ให้หมดเลยว่าจะมาปฏิเสธได้ไงก็ขอไม่ดูศพได้มีแกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ก็ในเนื้อเขาบอกว่าก้อนสกปรกก้อนนี้ไม่มีสิทธิ์ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเออเป็นอย่างเงี้ยเอาจนจำมั่นคงทีนี้ในอรรถกถาจารย์เขาจะบอกว่าเรื่องกายคตาสติเหมาะกับคนตัณหาจริตนะฮะเหมาะกับคนตัณหาจริตไม่ใช่เหมาะกับคนทิฏฐิจริตเนาะแล้วเหมาะกับคนอะไรอีกมันจะมี2กลุ่มไงเป็นพวกสมถะญาณิกเป็นพวกชอบสงบสงบง่ายสงบดีจังเลยเนี่ยเจริญสติในกายเนี่ยเหมาะกับคุณอรรถกถาเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเราเป็นสมถะญาณิกคือเป็นผู้ปฏิบัติแนวสมถะคือเขาเรียกว่าเก่งสมถะเนี่ยวิปัสสนาไม่ค่อยเก่งเนี่ยให้เราเอาหมวดกายกับหมวดเวทนาพอแต่ต้องดูปัญญาเราอีกถ้าเราปัญญาน้อยเอาหมวดไหนเอาหมวดกายถ้าปัญญาเพิ่มหน่อยไปหมวดเวทนาคือพวกสมถะญาณิกแต่ถ้าเราเป็นวิปัสสนาญาณิกเราเป็นพวกที่ชอบเห็นแจ้งเราทำนานเรื่องนี้เราชำนาญเรื่องเห็นแจ้งสมถะเราไม่ค่อยเก่งให้ไปดูหมวดจิตกับหมวดธรรมก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอีกถ้าปัญญาแก่กล้าไปดูหมวดธรรมเลยเนี่ยพูดปัญญาแก่กล้าเนี่ยมันน่ากลัวต้องใช้คำว่าถ้ารู้หมดรู้หมดบ่อยๆรู้หมดบ่อยๆรู้หมดเขาเรียกว่าความรู้หมดมันแก่กล้าเนี่ยไปดูหมดทำเลยก็รู้หมดอ่ะมันสิ้นสงสัยอ่ะมันชัดเจนอ่ะเรื่องนิวรณ์5เรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะเรื่องโพชฌงค์เรื่องอริยสัจ4เนี่ยความรู้มันรู้ไปหมดมันชำนาญเพราะนั้นคุณไปดูหมดทำเลยสติระลึกรู้ทำบ่อยๆเพราะคุณแจ่มแจ้งในธรรมไงว่าธรรมะเหรอมันก็เป็นเพียงแค่ธรรมลมที่มันกระทบใจเท่านั้นเองอย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่พูดขนาดนี้เขาต้องรู้มาหมดหรือยังเขารู้มาหมดเขาไม่สงสัยอะไรเลยเขารู้ว่ามีอะไรเวทนา1สัญญา1สังขาร50สุขุมรูป16นิพพาน1เนี่ยเขารู้หมดว่าธรรมรมมีแค่นี้ธรรมายตนะมีแค่นี้น่าจะกินจิโลเกวุทิยติไม่ยึดมั่นแม้ธรรมะก็ไม่ยึดมั่นเพราะมันสมุทัยมีเหตุมันก็เกิดแล้วมันก็วยะเหตุมันเสื่อมมันก็เสื่อมและนิโรธมันดับอย่างเงี้ยใช่มั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวิปัสสนาญาณิกนะฮะเป็นคนที่ชอบวิปัสสนาและเป็นคนที่ปัญญาเยอะคือมีความรู้ทั่วเนี่ยแก่กล้ามากเนี่ยความรู้ทั่วของเขาแก่กล้ามากเนี่ยไปดูหมวดธรรมเลยเจริญหมวดธรรมไปเลยระลึกถึงหมวดธรรมบ่อยๆไร้สาระก็ดับหมดอะไรไร้สาระหมวดธรรมอะไรนะอะไรเวทนา1ไร้สาระสัญญา1ไร้สาระสังขารอีก50ไร้สาระสุขุมรูป16ไร้สาระมีนิพพานก็คือความดับตัณหาโดยไม่เหลือเนี่ยอันนี้แหละเป็นสาระก็คือโอเคดำรงชีวิตต่อไปด้วยความไม่มีตัณหาอย่างนี้เข้าใจไหมนี่คือสติที่ระลึกรู้ทำในธรรมไร้สาระมันรู้ขนาดนั้นเลยจะทำอะไรธรรมะอะไรมันมาจากมนสิการเท่านั้นเองพอมนสิการเรื่องใดธรรมะนั้นก็ปรากฏมนสิการเรื่องนิวรณ์มนสิการเรื่องขันธ์ 5มนสิการเรื่องอายตนะจะมนสิการธรรมะหมดไหนก็ได้ธรรมะนั้นก็ปรากฏจากการมนสิการอันนี้คือเป็นพวกวิปัสสนาญาณิกแต่ถ้าเป็นพวกวิปัสสนาญาณิกแต่ความรู้ทั่วยังไม่แข็งแรงต้องไปดูหมวดจิตว่าจิตมันเกิดดับใช่ไหม ทีนี้สติปัฏฐานทำไมต้องสี่คำถามนะฮะทำไมสติปัฏฐานต้องทั้งสี่เอาอันเดียวไม่ได้หรือไงคำตอบก็คือว่าเมื่อเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะละราคะได้คือละความเห็นผิดวิปลาสที่ว่ากายสวยงามอย่างเงี้ยมันจะละตัวนี้ไปเห็นไหมแสดงว่าต้องดูไปจนทะลุถึงศพเลยทะลุถึงปฏิกูลเลยไม่ใช่ดูแค่เดินก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้ไม่พอก้อนสกปรกไม่พอนะคะเอาต่อไปการดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อละสัญญาวิปลาสที่จำว่าโอ้ขันธ์5เป็นสุขเข้าใจไหมต้องไปดูเวทนาสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นทุกข์ต้องดูขนาดนั้นว่าโอ้มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเอาเพราะฉะนั้นจะอยากได้สุขไหมไม่อยากได้เอามาทำไมเอามาแล้วมันไม่ใช่ได้อะเอามาทำไมเธอดูนะเธอนั่งอยู่บนยอดเขาบางทีลมก็แรงบู๊อะแล้วก็เบาไปบางทีก็ลมมาจากทางเหนือบางทีก็ลมมาจากทางใต้บางทีก็มาจากตะวันออกตะวันตกมาจากทั่วทิศเลยแล้วบางทีก็มีลมเป็นฝุ่นบ้างเลยเธอก็นั่งเธอก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะกินข้าวอยู่กันเนี่ยหลายวันเธอก็เริ่มเห็นแล้วว่าลมมันมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างไหมคะแล้วที่สำคัญเธอไปปรารถนาอยากจะได้ลมบางชนิดนี่เธอจะได้ไหมเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเยอะไงโอ้หันหน้าไปทางนี้ขอให้ลมทางทิศตะวันออกมาหน่อยเถอะเนี่ยเอ้ามันกลายเป็นลมทิศเหนือบุ้งบุ้งบุ้งเนี่ยเธอยอมรับมันไหมแล้วเดี๋ยวก็ลมเย็นหนาวมาสักพักก็หยุดไปเดี๋ยวก็เป็นลมอุ่นๆมาอะไรเงี้ยคนที่รู้ว่าลมเนี่ยก็เป็นเรื่องของมันเนี่ยจะจุติความอยากได้ลมจริงไม่จริงจะหยุดการแสวงหาลมชิ้นนั้นชิ้นนี้เลยจริงไม่จริงเพราะเขารู้จริงอะว่าแค่ลมอะแล้วมันเป็นเรื่องของมันอะมันจะมาจากที่ไหนเรื่องของมันอะเพราะนั้นคนคนนี้จะไม่เคยเสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งที่เขาจะพูดว่าโอ้แบบอยากได้ลมที่มาจากทิศเหนืออย่างเงี้ยบ้ามากเลยอะเพราะรู้ว่าไม่ได้มันอาจจะมาจากโน่นจากนี่อยากได้ลมที่มันอุ่นๆหน่อยอะเขาจะไม่อยากได้ลมเพราะเขารู้ว่าลมมันมาจากเหตุปัจจัยเยอะเกินแล้วมันจะมาเวลาไหนมันจะอะไรมันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวทนาก็เหมือนกันพอเขารู้ว่าเวทนาเหมือนลมปั๊บเขาเลยทำไมยุติการแสวงหาสุขเวทนาเลยเพราะอะไรบางทีไม่อยากจะให้มันเกิดสุขมันก็สุขมีไหมบางทีนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้คิดจะสุขจะแสกอะไรหรอกเขาก็มาเล่าเรื่องอะไรตลกตลกแล้วก็หัวแล้วกี้กี้กี้ขึ้นมาเอ้าเห็นไหมมันมาจากเหตุปัจจัยคือมันมีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดคนที่รู้อย่างนี้เลิกแสวงหาเลยตามรอยพระอรหันต์ดีกว่ากำลังของพระอรหันต์อริยวาทใช่ไหมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านหยุดการแสวงหายุติการแสวงหาคนเราทุกนายนี่แสวงหาสุขเวทนาใช่หรือไม่ใช่บางคนจะมาปฏิบัติรอบนี้ก็หวังเลยนะฮะโอ้ชีวิตเราคงได้พบสุขเลยอย่ามาหวังอยู่นะเธออย่ามาหวังเลยมันจะเกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายแล้วก็ทุกขเวทนาล่ะหวังได้ไหมว่าจงเกิดทุกข์หรือจงไม่เกิดทุกข์อะไรไม่ได้มันเกิดจากความโง่เขลานะฮะจำไว้นะทุกทางกายมาจากความไม่ฉลาดในปัจจุบันหรือในอดีตในอดีตอดีตไม่ฉลาดปัจจุบันเลยทุกข์เพราะนั้นคำว่าอดีตนี่คือเมื่อไหร่ปัจจุบันเนี่ยดับปุ๊บเป็นอดีตเลยปัจจุบันเนี่ยไม่ฉลาดปั๊บดับเป็นอดีตทันทีแล้วจะมีผลงานเป็นความทุกข์กายได้เลยนะคะจำไว้นะทุกข์กายเมื่อไหร่นั่นแหละจำไว้มาจากความไม่ฉลาดแล้วแต่เป็นความไม่ฉลาดเมื่อไหร่ในอดีตอดีตเมื่อไหร่อาจจะเมื่อกี้นี่เองอาจจะหรืออาจจะจากหลายวันก่อนแต่ต้องรู้นะว่าทุกข์กายเนี่ยมาจากความฉลาดหรือไม่ฉลาดมันต้องรู้เหตุมันตั้งแต่อดีตนานไกลมาแล้วว่ามันดำเนินชีวิตไม่เป็นกินไม่เป็นอยู่ไม่เป็นวางอารมณ์ไม่เป็นมันถึงได้เป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นมาร่างกายภูมิต้านทานของร่างกายนี่มันเสียหายกับการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดใช่หรือไม่มันมาจากอวิชชามันมาจากกิเลสตัณหาทั้งหมดนะอ้าวต่อไปต้องเจริญกายเพื่อละสัญญาวิปลาสว่าร่างกายสวยงามต้องเจริญเวทนาเพื่อละสัญญาวิปลาสที่ว่าชีวิตนี่มันน่าจะสุขเนี่ยสุขะสัญญาต้องเจริญจิตตานุปัสสนาสติเพื่อละนิจจะสัญญาคือเรามักจะจำว่าเที่ยงไงพอเราจำว่าเที่ยงปั๊บเนี่ยนะพอเรามาเจอจิตมันเปลี่ยนพับนี่เราโอ้ไม่เที่ยงจริงๆอย่างเงี้ยจะเห็นความไม่เที่ยงชัดมากเมื่อดูจิตใช่ไม่ใช่ดูเวทนายังไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะอะไรเพราะเวทนาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาเกิดทีๆเหมือนตั้งอยู่เลยอะใช่ไหมโอ้ยปวดเข่าก็ปวดอยู่นั่นแหละเนี่ยดูเหมือนมันไม่ดับแต่จิตเนี่ยปั๊บโอ้ชุเลยละนิจจสัญญาไปเลยส่วนเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อละสัญญาคือพอเห็นจิตก็ดับแล้วธรรมะที่กระทบก็ดับมันเลยไม่ไปยึดเอาอะไรมาเป็นฉันเป็นเธอ จิตที่มันไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันเสียหายนะจิตที่มันฝึกหลับมาเนี่ยมันถึงเวลามันก็จะง่วงละน่ากลัวมากนะเธอจิตที่มันเคยโลภในเวลานี้ถึงเวลานี้มันจะโลภละจิตที่มันเคยฝึกโกรธในเวลาไหนมันก็จะโกรธเวลานั้นจิตที่มันรู้เวลาของมันเลยนะพอถึงเวลาน้ำบาดาลนี่มันเกิดเลยไม่โลภอะอย่างเงี้ยเนี่ยมันชำนาญมากพอถึงเวลานี้มันแทดไปละว่าจะไม่แล้วแล้วพอถึงเวลาหลับมันเอาอีกละเรื่องเวลาต้องหลับแล้วเรื่องเวลาต้องหลับอะไรเงี้ยจิตที่ไม่ได้ฝึกนำทุกข์หนักมาให้นะจะบอกให้มันจะทุกข์หนักทีเดียวถึงเวลาที่จะฝืนมันเวลาที่จะอะไรกับมันเนี่ยมันเอาไม่อยู่เลยนะเพราะมันไม่ได้เป็นคนแต่มันเป็นจิตเอาเลยต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เพื่อละสัญญาวิปลาสทั้ง4ก็ไปเน้นดูกายดูเวทนาใช่ไหมถ้าเราปัญญาน้อยด้วยนะแล้วเป็นสมถะญาณิกด้วยก็หมั่นดูกายไปแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้าจะแถมดูธรรมในกายตลอดแถมตลอดในเนี่ยพอดูลมก็มีแถมเลยว่าย่อมเห็นธรรมในกายก็ย่อมเห็นธรรมคือความคือเหตุเกิดกายย่อมเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายย่อมเห็นธรรมคือเหตุเกิดและความเสื่อมในกายก็เห็นความไม่เที่ยงอะไรเห็นไหมและเห็นความทุกข์อะไรเห็นไหมและเห็นอนัตตาอะไรเงี้ยคือดูอันใดหนึ่งแต่ว่าดูไปมันจะต้องไปดูทั้งหมดเพราะอะไรพอเจริญอานาปานสติเนี่ยหมวดที่หนึ่งเลยเนี่ยในนี้เขาก็จะดูแค่กายใช่ไหมว่ามันสงบอย่างโน้นอย่างนี้นะจากนั้นพุทธเจ้าก็ให้เห็นธรรมในกายเลยดูลมแล้วให้เห็นธรรมในกายคือสมุทยะวยะสมุทยะวยะก็คือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายเข้าใจไหมให้เห็นธรรมในกายเลยเมื่อดูลมเป็นตัวอย่างอย่างนี้ต่อไปดูเดินล่ะดูยืนล่ะดูเดินดูยืนก็ดูให้ดูเหมือนดูลมนี่แหละคือเวลาดูการเดินก็เห็นอะไรเห็นธรรมในกายคือเห็นเหตุเกิดการเดินเนาะเห็นเกิดก้อนสกปรกที่มันมาเดินนี่มันอะไรมันเป็นเหตุให้มันเดินและอะไรทำให้มันเสื่อมไปคือจะดับมันไม่เดินละมันจะหยุดละเหตุกายที่มาเดินเนี่ยเสื่อมหยุดไปมันก็ดูโอ้มันไม่เที่ยงเนาะเพราะฉะนั้นที่ดูเหตุเกิดแล้วดูความเสื่อมดูเหตุเกิดแล้วดูความดับดูเหตุเกิดแล้วดูความเปลี่ยนไปเนี่ยก็เพื่อดูความไม่เที่ยงพอเห็นไม่เที่ยงก็แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยเมื่อเห็นอนิจจังก็จะเห็นทุกขังว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เมื่อเห็นทุกขังจึงเห็นอนัตตาว่าเมื่อมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันจึงไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นที่เดินไม่ได้ฉันเดินแต่มันมีเหตุมันจึงเดินไอ้ที่หยุดเดินไม่ใช่ฉันหยุดเดินแต่เหตุที่ให้เดินมันเสื่อมไปคือตอนแรกอยากเดินนี่เพราะอะไรมันนั่งแล้วมันทุกข์ขอเดินหน่อยเถอะก็ลุกขึ้นเดินก็มีเหตุให้เดินพอเดินเสร็จไอ้เหตุนี่มันดับมันเสื่อมเดินตอนแรกเดินอยากจะสุขเพราะมันสุขๆแล้วสุขมันก็หายแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วโอ้ก็มีทุกข์มาบีบคั้นให้หยุดเดินก็ดูเหตุเกิดดูความเสื่อมดูทั้งเกิดทั้งเสื่อมก็เห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วก็เห็นทุกขังของมันและเห็นอนัตตาในมันเห็นธรรมในกายจะเดินจะยืนก็ต้องเห็นธรรมในกายจิตในจิตเป็นยังไงใช่ไหมเห็นจิตอันที่หนึ่งก็คือจิต16ลักษณะอันใดอันหนึ่งใช่ไหมเห็นจิตมีราคะอย่างนี้ใช่ไหมเห็นจิตมีราคาอย่างเงี้ยก็เห็นจิตตัวที่หนึ่งคือมันเห็นจิตในจิตใช่ไหมเห็นจิตมีราคาอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโอ้เห็นจิตหนึ่งตัวละในจิตมีราคาในจิตก็คืออย่าไปเห็นว่าจิตในฉันเนี่ยที่พูดจิตในจิตเวทนาในเวทนาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ปฏิเสธว่าเห็นจิตในฉันเห็นจิตในเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเห็นจิตในจิตในจิตยังไงจิตมันมีตั้ง89สภาพมี89ลักษณะเห็นจิตในจิตอันใดอันหนึ่งในเนี้ยเข้าใจไหมฮะจิตมันมี89ดวงอ่ะ89ลักษณะเห็นจิตหนึ่งคือเห็นจิตมีโลภะเนี่ยเห็นโลภะมูลจิตโอ้โหนี่ไงเห็นโลภะมูลจิตหนึ่งในจิตเหล่านี้เข้าใจหรือยังแต่ถ้าไม่ดูอย่างนี้มันก็บอกนี่ไอ้โทสะจิตของเธอนะเธออย่าให้มันเกิดอีกนะนี่คือเริ่มเห็นจิตในเขาแล้วก็เริ่มเห็นความดีในเราใช่ไหมอย่างฉันนี่นะเมตตาเนี่ยอุ้ยถ้าเมตตาฉันเกิดนะฉันให้หมดเลยแหละเนี่ยนะผีบ้าละคือเริ่มเห็นจิตดีในฉันเห็นจิตชั่วในเขาแต่ถ้าเห็นจิตในจิตคือดูจิตล้วนๆน่ะเธอเข้าใจไหมอย่างเวลาดูก้อนสกปรกให้จำมั่นๆเลยนะว่าเอ๊ก้อนสกปรกล้วนๆดูก้อนสกปรกก้อนไหนอย่างเช่นดูตับดูไตดูไส้ดูปอดก็ดูก้อนสกปรกอันนี้ในก้อนสกปรกอันนี้อันเป็นภายในอันเป็นภายนอกอย่างงี้ต่อไปดูจิตก็ดูจิตในจิตไม่ใช่จิตในฉันแล้วก็จิตในจิตข้างนอกอย่างนี้แต่นั่นก็จิตมันไม่ใช่คนเข้าใจหรือยังต่อไปดูเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันไหมมันสุขขึ้นมาโอ้ยมีความสุขจังเลยก็เห็นสุขในเวทนาไม่ใช่ในฉันไม่ใช่ในเขาแต่ส่วนมากจะเห็นว่าไงความเสียใจของเธอฉันทำใจไม่ได้
14: ความเสียใจของเธอมันทำให้ใจฉันวันไหวโอ้ยพูดไปเกแต่ถ้าเห็นเวทนาในเวทนาใช่ไหมอันนี้ไหนๆยันนี่สมนัสเกิดละอ้าวสมนัสในเวทนาแล้วเห็นธรรมเลยเห็นธรรมเลยเห็น

รมชาติของมันอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาของมันมันเป็นธรรมของมันคือมันเกิดจากเหตุแล้วมันก็เสื่อมไปนะจึงเป็นผู้ที่ระลึกสิ่งเหล่านี้เพียงเพื่อให้เกิดความรู้เห็นไหมให้เกิดความรู้ญาณมัตตายะให้เกิดสติระลึกว่าแอะเนี่ยแอะก้อนสกปรกแอะความรู้สึกแอะจิตแอะธรรมเนี่ยพอญาณความรู้เกิดสติระลึกขึ้นได้อย่างนี้เป็นไงโอ้โหระดับสติปัญญาเกิดแล้วเนี่ยอกุศลมันก็เลยอนิสิโตใช่ไหมไม่มีจะมาอาศัยไม่ได้เลยกิเลสอวิชชาตัณหาสารพัดกิเลสไม่เกิดเลยอนิสิโตจะวิหารติณจะกินจิโลเกวริยติก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกเพราะเฝ้าดูสิ่งนี้ในสิ่งนี้ดูจิตในจิตดูเวทนาในเวทนาดูกายในกายดูธรรมในธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีฉันไม่มีเธอใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่ต้องแปลกใจหรอกนะเรื่องนี้เลยต้องสอนเนี่ยเพราะในสติปัฏฐาน4ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยเพราะว่าเขาสอนคนฉลาดเข้าใจไหมพระนางรูปนันทาพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าจะต้องสอนอะไรพระนางรูปนันทาเนี่ยคงจะศึกษาปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วนะแต่ชาติเนี้ยมันหลงกายเป็นสวยอ่ะพระพุทธเจ้าก็เนรมิตร่างกายให้เป็นศพให้เห็นๆแล้วเขาก็ก้อนสกปรกเลยบรรลุอีตรงนั้นอย่างเงี้ยมันเห็นน่ะเพราะนั้นต้องให้เห็นมันชอบเล่าเรื่องนี้มากก็คือที่พระภิกษุปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เลยจะไปขอกรรมฐานเพิ่มเติมแล้วก็ไปนั่งไปถึงก็ไฟไหม้ดอยมันฤดูเนี่ยนะก็เลยปีนไปบนดอยอีกดอยหนึ่งนั่งมองไฟไหม้แค่มองไฟไหม้เขาก็เห็นธรรมเขาก็เห็นทำว่าโหไฟไหม้มันก็เหลือแต่ขี้เถ้าไปเลยคิดว่าโอ้แล้วก็มาเห็นความไม่มีกิเลสนะโอ้มันก็ไม่มีกิเลสอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าเนรมิตมาปรากฏตรงหน้าเลยไม่ต้องเดินไปไกลละนะเดินแค่นี้ก็พอเดี๋ยวกลับกุฏิเหอะปรากฏมีมาเราบอกถูกละที่คิดอย่างนั้นถูกละสาธุคือคนเราเนี่ยมันขาดความมั่นใจนิดเดียวเองเชื่อไหมพวกเราศึกษาธรรมะนี่เราจะมาเจอความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องไม่ทงไม่เที่ยงเนี่ยเราก็รู้มันนานแล้วล่ะนะไอ้เรื่องอนัตตงอนัตตะอะไรเราฟังมาแล้วไม่ค่อยชัดเจนหรอกแต่เรามาอ่านปฏิจจสมุปบาทสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งก็ไม่มีนะโอ้มันมีคำสอนพระเจ้ารองรับเราถึงเชื่อเราถึงมั่นใจเราถึงใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเราก็งี้ๆเงาะๆแบบไม่ค่อยกล้าจะยืนหยัดอะไรกับใครหรอกใช่ไหมอย่างที่อาจารย์เคยเล่าตัวอย่างให้เธอฟังว่าเราจัดงานที่นี่แล้วมีการถกเถียงกันน่ะอาจารย์ไปเสนอความคิดให้เขาเนี่ยไปถึงเขาปฏิเสธลั่นเลยแล้วเขาก็ว่าให้อาจารย์ใหญ่เลยว่าแต่อาจารย์มองเห็นว่าไม่เที่ยงหรอกมันเป็นขันห้าเดี๋ยวเราใส่ข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนตามที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนเขาพูดมาแล้วก็ฟังเข้าใจแต่ว่าคืออย่างนี้ไงอย่างนี้แล้วเขาก็แล้วก็คืออย่างนี้ไงอย่างนี้แล้วมันก็จะดีอย่างนี้มันจะดีอย่างนี้เขาก็เริ่มอ่อนลงแล้วนะนี่ไงไงสักพักเดียวก็เอ้าโอ้ต่อก็ดีด้วยโอ้ตอนนี้กลายเป็นสนับสนุนเลยกลายเป็นโอ้เอาเลยเอาเรียกมาเนี่ยเห็นไหมว่าความรู้เหล่านี้มันช่วยได้แต่สมัยก่อนเราไม่ใช่คนอย่างนี้ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเราเสนออะไรไปแล้วใครไม่เห็นด้วยก็ไปละอะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่ามันเที่ยงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่เที่ยงหรอกเราเองเที่ยงไหมเราเองก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นเราก็ไม่ไปอะไรกับใครหรอกอะไรอย่างเงี้ยดูอนาปานสติเลยมาดูบทสรุปอิติอัจฉัตตังวากะเยกยานุปัสสีวิหรติพิจารณาเห็นก้อนสกปรกในก้อนสกปรกภายนอกภายในภายนอกย่อมพิจารณาเห็นธรรมทีคังวาอัสสันโตก็คือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวอิติอัจฉัตตังวากะเยกยาวิหรติเนี่ยคือเกิดการพิจารณารู้เห็นความเป็นก้อนสกปรกในขณะทำสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็เห็นธรรมคือเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ดูลมอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้ทั้งหมดอ่ะตอนนี้พวกเธอช่วยหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยโสสโตวาอัสสติสโตปัสสติทีอันนี้เริ่มมีสติรู้ลมเข้าลมออกแล้วต่อไปทีคังวาอัสสันโตทีคังอัสสมีติปชานาติเนี่ยเอาเธอหายใจเข้ายาวออกยาวเนี่ยเธอรู้ไหมอะไรเป็นเหตุของการหายใจเข้ายาวอะไรเป็นเหตุหาเหตุก่อน 1. มันตั้งใจจะหายใจใช่ไหม 2. เพราะมันทุกข์ใช่หรือเปล่าทุกข์เป็นเหตุให้หายใจใช่ไหมเพราะหายใจออกเมื่อกี้แล้วมันทุกข์ไงมันก็ต้องหายใจเข้าเนี่ยนะแล้วมีเจตนาจะหายใจเข้ายาวเนี่ยอันนี้คือ

0: จากนั้นเหตุมันดับไหมเหตุมันดับคืออะไรพอหายใจเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเหตุมันดับก็คือความคิดที่จะหายใจเข้ายามันดับอะความคิดตัวนั้นมันดับแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนละมันก็จะเปลี่ยนละเหตุมันเปลี่ยนนะฮะลมนี้ก็เลยเปลี่ยนไปด้วยก็ต้องหายใจออกหายใจออกยาวไปอันนี้คือรู้ทั้งหมดในอะไรคะในความเป็นก้อนสกปรกภายในบ้างภายนอกบ้างทั้งในทั้งนอกเนี่ยดูลมยาวลมสั้นทั้งภายในภายนอกแล้วก็เห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นทั้งความเกิดเห็นความไม่เที่ยงคือตรงนี้เลยก็ได้เมื่อหายใจก็เห็นขันห้าเกิดชุดนึงหายใจออกก็หายใจขันห้าชุดนึงหายใจเข้าก็ขันห้าชุดนึงหายใจออกก็ขันห้าชุดนึงมันเกิดจากเหตุแล้วมันก็ดับไปเกิดจากเหตุแล้วมันก็ดับไปก็เห็นความเกิดความดับและเห็นทั้งความเกิดความดับก็ถอนความโลภเพ่งเล็งถอนความยินดียินร้ายพอเห็นว่ามันเป็นเพียงก้อนสกปรกถึงมันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเลยและสติที่คอยระลึกว่ามันเป็นก้อนสกปรกนี่ก็เพียงเพื่อไม่ให้กิเลสมาอาศัยเกิดเท่านั้นเองอย่างเงี้ยแล้วมันน่าเบื่อไหมเธอว่าน่าเบื่อไหมพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่มันจะน่าเบื่อไหมโหน่าเบื่อมานั่งดูลมมานั่งเนี่ยเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนแล้วก็เห็นมีแต่ทุกข์เกิดทุกข์ดับมีแต่ทุกข์เกิดมันจะเอกันตะนิพพายะขึ้นมาวิปัสสนาญาณมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมพอวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นเบื่อหน่ายมันก็คลายความติดใจมันก็วิราคะไม่ติดใจแล้วมันก็นิโรธะดับไปปฏินิสขะมันก็สลัดคืนเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นเป้าหมายมันอยู่ที่มันณจะกินจิโลเกวุทิยติมันไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกละเนี่ยการปฏิบัติเขาเลยต้องเอาเนี้ยมาเป็นสรุปพระพุทธเจ้าไม่ยอมทิ้งคำเหล่านี้พอหายใจเสร็จก็เอาเนี้ยมาใส่ละอิติอาชาตังวากายกายนะพอไปดูการยืนเดินนั่งนอนก็เอาอิติอาชาตังวาใส่เข้าไปอีกว่าอันนี้แหละคำว่าประชานาติเนี่ยคือเอาอันเนี้ยเข้าไปรู้ให้ทั้งหมดเข้าใจไหมอานาปานสติแบบเต็มรูปแบบดูลมหายใจไปจนกระทั่งทิ้งลมไปดูเวทนาทิ้งเวทนาไปดูจิตทิ้งจิตไปดูธรรมอันนั้นอ่ะเป็นตัวอย่างว่าเวลาไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนก็ดูอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมเสร็จแล้วการดูสติปัฏฐานสีเนี่ยอะไรปรากฏก็ให้ดูตัวนั้นใช่ไม่ใช่มันกำลังปวดก็ดูเวทนาหรือจะไปดูลมก็ต้องเวทนาใช่ป่ะหรือตอนนี้โอ้โหจิตมันตึบๆมันเกิดโทสะขึ้นมานะตึบๆก็ดูอะไรเลยก็ดูโทสะสโทสังวาจิตตังสโทสังจิตตันติปชานาติอย่างเงี้ยก็จำขึ้นมาพอจำขึ้นมาก็เมื่อมีโทสะเกิดขึ้นประกอบกับจิตก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรปชานาติใช่หรือเปล่าสโทสังวาจิตตังสโทสังจิตตันติปชานาติเอาอีแล้วเนี่ยก็รู้ทั้งหมดในขณะที่จิตมันกำลังมีโทสะขึ้นปืดก็เห็นจิตในจิตอย่างเงี้ยก็เห็นว่าโอ้โทสะมันก็เป็นจิตชนิดหนึ่งในจิตทั้งหลายเท่านั้นเองมันไม่ใช่ชั้นโกรธมันก็เป็นเพียงโทสะจิตมีโทสะประกอบเท่านั้นเองอย่างเงี้ยมันก็เพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกใช่ไหมนะจะกินจิโลเกวุทิยติอย่างเงี้ยนี่คือสติในจิตก็ประสบความสำเร็จตรงนั้นอาศัยรู้เพื่อจะได้เกิดความรู้จะได้เกิดความรู้ว่าโอ้จิตมีโทสะมีลักษณะอย่างนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ดับไปเพราะอย่างนี้ทั้งเกิดขึ้นและดับไปอย่างนี้ที่คอยระลึกว่าเป็นจิตในจิตนี่ก็เพียงเพื่อให้เกิดความรู้เพียงเพื่อให้เกิดสติระลึกว่าแอะแค่จิตเท่านั้นเองนี่ที่แท้แล้วก็ไม่มีกิเลสมาอาศัยเกิดต่อแต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะพอโทสะเกิดก็แบบฉันว่าฉันจะไม่โกรธแต่มันก็ยังโกรธอยู่มันก็ผีบ้าฉันเดินเธออีกแล้วแต่ถ้ามันแอมันก็แค่จิตหนึ่งในจิตเท่านั้นเองทิ้งเลยณจะกินจิโลเกอุปทิยติก็สำเร็จก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกใช่ไหมเอาต่อไปอันสุดท้ายเลยวิมุตตังวาจิตตังวิมุตตังจิตตันติปชานาติไม่แต่จิตหลุดพ้นก็ทำไมแอก็แออีกเพราะอะไรมันก็เป็นแค่จิตหนึ่งในบรรดาจิต89ดวงนะก็แอแค่จิตโทษทางเอ้ยเที่ยงไหมไม่เถียงจิตหลุดพ้นก็ไม่เถียงใจยังว่าน่าจะกินจิโลเกวุทิยติก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเลยไม่ยึดมั่นจิตเป็นเราไม่ยึดมั่นว่าเรามีจิตหลุดพ้นไม่มาขี้โวขี้อวดจริงไหมมันน่าจะกินจิโลเกนมันเป็นเป้าหมายสูงสุดในแต่ละบทเลยแม้แต่ดูจิตก็ต้องดูอย่างนี้ว่าดูจิตในจิตอันเป็นภายในเนี่ยดูเอ๊จิตหลุดพ้นอ้าวในจิตอ๋อภายในเอ๊แล้วมันก็จิตอะจิตหนึ่งในจิตหนึ่งภายนอกแต่ไม่ได้เป็นคนเป็นสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกอีกอย่างเงี้ยอันนี้สิโตจะวิหารติ เมื่อกี้ก็มีถีนะมาเป็นนิสิตอันนี้ก็ต้องดูอะไรถ้าดูเป็นนิวรณ์ใช่ไหมก็โอ้นิวรณ์ที่ยังไม่มีมันมีด้วยเหตุใดก็รู้ชัดรู้ชัดหรือเปล่านิวรณ์ที่มีแล้วจะละยังไงก็รู้ชัดรู้ชัดหรือเปล่าก็ต้องไปดูอีก
1: กับขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะในหมวดของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยากให้พระอาจารย์อธิบายลักษณะว่าจิตตั้งมั่นลักษณะอย่างไรเรียกว่าจิตตั้งมั่นค่ะ
0: เอาหัวมาเลยไหม
1: เจ้า
0: ความไม่ฟุ้งซ่าน
1: ความ
0: อวิเคโปแค่นี้ชัดเจนตรงนี้แล้วสบายยิ่งซีเรียสมากมันไม่ฟุ้งซ่านใช้ได้เพราะว่าอะไรลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินะ 1. ปริสุทธโธบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหมด 2. สมาหิโตตั้งมั่น 3. กัมมณีโยอ่อนโยนควรแก่การงานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสมาธิที่พระพุทธเจ้าประสงค์เนี่ยไม่ใช่สมาธิซื่อบื้อไม่ใช่สมาธิจึกปึกดิ่งดำลงไปแล้วไม่มีประโยชน์ต่อสังคมโลกเนี่ยพุทธเจ้าถือว่ามีสมาธิมันจะอ่อนโยนควรแก่การงานมากเลยจิตเป็นสมาธิกวาดใบไม้ได้ไหมได้จิตเป็นสมาธิถูพื้นก็ได้จิตสมาธิล้างส้วมก็ได้จิตเป็นสมาธิพูดธรรมะก็ได้โอ้มันเป็นสมาธิมันอ่อนโยนควรแก่การงานอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหัวของมันเลยจิตมันตั้งมั่นถ้ามันไม่ตั้งมั่นมันจะฟุ้งละมันจะเธอเคยไหมเธอขึ้นไปพูดในที่สาธารณะแล้วเธอกระจุยกระเจิงอะเคยไหมมันฟุ้งแล้วมันกลัวมันหุยหุยหุยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะมันฟุ้งหน้ามืดมันไม่นิ่งเลยอะพูดอะไรก็วกไปวนมา
1: คำถามนึงนะคะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเจริญอนาปานสติมากๆเนี่ยก็จะทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์คราวนี้เมื่อมาดูอนาปานสติเนี่ยในจตุกะที่1เนี่ยก็ไม่ได้ทั้งหมด6หมวดก็เพียงแค่หมวดกายหรือว่าในจิตก็ตามก็จะมีแค่4ขั้นตอน
0: อนาปานสติที่พุทธเจ้าตรัสว่าจะทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์นั้นเป็นอนาปานสติอีกพระสูตรนึงซึ่งครบ4จตุกะนะคะ
1: แต่ใน4จตุกะเนี่ยหมายถึงว่ารู้ชัดจิตจิตให้ปราโมทย์จิตตั้งมั่นปลดเปลื้องจิตแต่ไม่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องดูจิต
0: ก็ดูจิตเท่าที่มันมีมหคตังวาอมหคตังวาก็ดูไปหรือวิมุตตังวาวิมุตตังวาก็ดูไปมันไม่เกิดไปดูมันได้ยังไงเล่า
1: ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันมีความคิดหาทางลัดหรือความขี้เกียจนะคะอาจารย์เหมือนกับว่าพอมาดูในอนาปานสติเนี่ยอ๋อทำแค่นี้เองไม่เห็น
0: แค่นี้เอง
1: ตั้งเยอะ
0: แต่คำว่าแค่นี้เองนี่คือเป็นขั้นตอนในขณะเจริญอนาปานสติภาวนาแต่ตอนอื่นๆซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องดูไปตามนั้นสมมติว่าตอนนี้โทสะเกิดเราก็ต้องดูโทสะไปเลยพุทธเจ้าไม่ได้ให้เลือกนี่ไม่ได้ให้เว้นว่าเออเวลาโทสะเกิดอย่าดูเป็นจิตนะจ๊ะไม่ได้พูดดูมันไปเลยพอโทสะเกิดสะโทสังวาท่องยิ่งดีเลยถ้าใครท่องได้ยิ่งดีใช่ไหมถ้าใครท่องได้นี่แจ๋วเลยใช่ไหมกำลังโกรธอยู่ก็สะโทสังวาจิตตังสะโทสังจิตตันตีปัญชานาทีแจ๋วมากเลยมันจะเห็นภาพชัดเลยว่าพอรู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอนิสิโตจะวิหารติเลยอะใช่ไหมพอสติระลึกขนาดนี้นะว่าโอ้อิติอชัตตังวาจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติพหิทวาจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติอชัตตาพหิทวาจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติเวลาโทสะเกิดกับจิตทั้งนอกทั้งในเหมือนกันเดะเลยเฮ้ยนี่นะต่อไปสมุทัยธรรมานุปัสสีวาโอ้เหตุเกิดโทสะจิตมันอะไรเนี่ยอ๋อมันมีตัวกูเป็นแกนหลักเลยเนี่ยมันเลยมีโทสะนี่นะสมุทัยวยธรรมานุปัสสีวาโอ้มันเสื่อมไปเพราะอะไรเนี่ยก็เนี่ยพอมีสติปัญญาขึ้นมาปั๊บโทสะก็เสื่อมไปหมดไปก็เห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงเลยใช่ไหมอธิจิตตันติใช่ไหมวาปนัสสะสติปัจจุปติตาหูติที่อาศัยระลึกรู้ว่าโทสะเกิดกับจิตก็เพียงแค่ให้เกิดความรู้เพียงแค่ให้เกิดสติระลึกที่แท้แล้วมันไม่อาศัยอีกแล้วใช่ไหมเธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเนี่ยฮะเพราะนั้นพอสติเกิดจึงสิ้นโทมนัสเลยแต่ถ้าไม่มีสตินะพอโทสะเกิดกับจิตปุ๊บก็เป็นไงฉันอุตส่าห์ฝึกมาตั้งนานไม่น่าเลยยังโทสะอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยอุตส่าห์ฝึกมาก็ยังโกรธอยู่เลยแบบแย่เลยเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่สติแต่ถ้าสติปั๊บมันนะจะกินจิโลเกวุฒิจิติมันแค่จิตในจิตเท่านั้นอย่างเงี้ยมันอิติอชัตตังวาอิติพหิทธวาเลยในนอกเหมือนกันหมดมันก็คือแค่จิตในจิตมันเป็นจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติเลยเนี่ยยืนต้องมีจิตสองจิตไงมันเห็นจิตในจิตจริงๆไงแต่ถ้ามันไม่เห็นจิตในฉันก็แบบอุตส่าห์ปฏิบัติมาตั้งนานเนาะแต่จิตก็ควบคุมยากมากช่วงนี้ฉันก็จิตตกดูภายนอกก็เห็นเป็นเขาอีกโอ้พระอาจารย์เขาเปลี่ยนจริงๆเขา
1: สาธุค่ะ
0: ก็ตะสัญญาตลอด
1: สรุปว่าก็คือถ้าเกิด